0: พูดไปถึง DSI อีกเพราะ DSI ตอนนี้ก็รอกกต.เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วจากคำสั่งอัยการที่ตอนแรกส่งฟ้องไป8คน
1: ค่ะ
0: แล้วถูกตั้งคำถามถ้ากกต.ตัดจบตรงไหนผลิตก็ตั้งขอแสดงความกังวลว่า DSI ก็จะตัดจบแบบเดียวกันทั้งหลายทั้งปวงนี้นายกตีเมื่อวานนี้อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยไปประชุมพรรคแล้วถูกถามไปถามมานักข่าวถามว่านี่เขาระบุชื่อท่านนายกเป็นชื่อแรกเลยนะนายกบอกเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้
2: โจ๊กเห็นข่าวล่าสุดยังคะที่ไอรอกับฝ่ายค้านเขาออกมาแฉเรื่องหัวสวไอรอกับฝ่ายค้านเขาออกมาเห็นเขาเปิดเป็นลายชื่อ9นักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยอะค่ะแล้วมีชื่อ
3: เป็นไปตามการสืบสวนสอบสวนข้อจริง
2: เห็นเหมือนมีชื่อเขาระบุชื่อแรกเป็นชื่อนายกเลย
3: เหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องหรอก
0: ที่สุดคนสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและฝ่ายกฎหมายพรรคแถลงเมื่อวานนี้ด่วนเลยระบุว่าถ้อยคำที่นายยิ่งชีพแถลงชัดเจนว่าเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลทั้ง9คนทั้งหมดเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเป็นเท็จคุณอนุทินจะดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทและบุคคลอื่นที่อยู่ตามคำแถลงคืออีก8คนก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือฟ้อง
4: ถ้อยคำในเนื้อหาคำร้องและการแถลงของนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ทั้งหมดที่ปรากฏเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลทั้ง9รายกรณีดังกล่าวมีการอ้างว่าเป็นการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของไอลอข้อมูลดังกล่าวก็ต้องถามกลับไปยังนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ว่านายยิ่งชีพมีข้อมูลนี้จากไหนอย่างไรเป็นความจริงหรือความเท็จอย่างไรกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดความที่ปรากฏในแต่ละบุคคลที่กล่าวหาที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงที่ได้มีการกล่าวถึงนั้นทั้งหมดไม่ได้มีความเป็นจริงอย่างที่นายยิ่งชีพอัชฌานนท์ได้กล่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จเป็นการกระทำที่ผิดทางอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทนายอนุทินชาญวีรกูลจะดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ในข้อหาหมิ่นประมาทและบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ตามคำแถลงและในหนังสือที่ได้ยื่นต่อประธานวิปฝ่ายค้านนั้นทุกคนก็จะดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ในการกระทำที่นายยิ่งชีพได้กระทำไปวันนี้ข้อกล่าวอ้างที่อ้างขึ้นมาลอยๆอ้างเรื่องของการสืบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเป็นข้ออ้างที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรสนับสนุนเลย
0: อ้าวก็เป็นอันฟ้องนะครับทั้ง9คนตัวคนยิ่งชีพเองเมื่อคืนนี้โพสต์บอกว่าถ้าอนุทินฟ้องผมฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อส่วนตัวเจ้าตัวต้องมาเองผมอยากจะแต่งตั้ง
1: อานนท์นำพาเป็นทนายความให้อานนท์ไปสักค้านสัก2วันเต็มๆแล้วผมนั่งดู
0: 7:52 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
5: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchy Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
6: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
7: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
8: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: รถช่ำๆรับหน้าฝนจาก Power by Power by Electronic Rainy Fair เครื่องใช้ไฟฟ้ากระหน่ำลดกดชิดทุนงานเดียว

0: พลาด 18-26 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: นี่ชุดแม่คะ
4: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
5: ต้องนี่ใหม่ Breeze Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ Micella ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
6: อุ๊ยพี่รัน
7: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่รันให้ได
8: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
9: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
6: ฟังแม่ก่อนดูนิน
9: เลิกแล้ว
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ฉันรู้เลยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะด่าเพื่อนจะพูดไม่ดียังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
13: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
14: แบบนี้ก็เรียกว่า Gen มีบุญไง
15: มีบุญ
16: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลเขาแค่นิดเดียวอ่ะเขาพูดแทนแก
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
2: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่
5: 7:56 น.ท่านผู้ชมอย่าลืมนะมีเสื้อแจ็คเก็ต All New Mitsubishi All New Mitsubishi Xquad HCV 5ท่านเดี๋ยวผมจะลืมบอก
6: วงเล็บว่ากล้าหาญนะคะ
5: บางท่านไปวงเล็บผิดวงเล็บว่ากล้าหาญเป็นเงื่อนไขแต่ความเห็นในเรื่องอะไรก็ได
6: ้ค่ะ
5: เรื่องที่ยังเป็นควันหลงจริงๆก็บอกไปชัดเจนว่าจีนเขาห้ามไปแล้วสั่งห้ามสั่งยกเลิกการห้ามไปแล้ว
6: ค่ะ
5: นายกอนุทินร้องเพลงกับนายกหลี่เฉียงไปถึงนั่งคู่เลย

0: ท่านผู้ชมที่ยืนปอบนั่งปอบมืออยู่ด้วยนี่ก็คือนายกจีนหลี่เฉียงกับนายกอนุทินที่เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าคุณรัชชามีจันอดีตอัครราชทูตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศโพสต์ระบุว่าเฉยมาก
1: บอกถ้าพอจะมีความรู้ควรจะรู้ว่าทางการจีนนั้นไม่ใช่ว่าเพลงจีนอะไรเขาจะต้องชอบหมด
0: เพลงเทียนมีมี
1: ่ประพันธ์คำร้องโดยจวงหนูนักแต่งเพลงชาวไต้หวันชื่อดัง
0: นำทำร้องดั้งเดิมมาจากเพลงเพื่อนเมืองอินโดนีเซียและขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกโดยนักร้องระดับตำนานคือเติ้งรี่จินหรือเทเลซ่าเติ้งไต้หวัน
1: ก็เหมือนหนามยอกอกของจีนและทางการจีนเขาแอนตี้เพลงของไต้หวันโดยเฉพาะเพลงที่เขามองว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวัน
0: คุณรัฐระบุว่าเคยมีรองนายกของจีนคนหนึ่งมาเยือนเมืองไทยเมื่อ20ปีก่อน
1: ฝ่ายไทยก็อยากจะเอาใจในงานเลี้ยงอาหารค่ำทางการก็เลยจัดเพลงจีนดังๆมาให้หลายเพลงแต่ดันเป็นเพลงไต้หวันรวมถึงเพลงนี้ด้วยเถียนหมี่มี
0: ่ปรากฏว่าสักพักรองนายกจีนลุกขึ้นขอตัวเดินกลับออกจากงานเลยก่อนจะทิ้งแท้ว่าคราวนี้ผู้นำไทย
1: เอาไปร้องในงานทางการที่จีนมันก็แสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้โดยเฉพาะทางการเมืองระหว่างประเทศ
0: ทางการจีน
1: เขาก็คงกระอักกระอ่วนแต่คงไว้หน้าและให้อภัยในความเปิ่นไม่รู้ของฝ่ายไทยคงเพียงแต่นึกด่าในใจ
0: แล้วก็ระบุว่าทีมงานที่ไปด้วย
1: ไม่มีใครมีความรู้แค่นี้เลยหรือไง
0: ท่านผู้ชมร้อนขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถึงขั้นต้องมีการแถลงข่าวรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วก็ยืนยันว่านายกอนุทินร้องเถียนหมี่มี่แค่เพลงฮิตเอาง่ายๆถ้ามีปัญหาวงดนตรีเขาคงไม่เล่นหรอกอย่าโยงการเมืองเกรงจะกลบผลสำเร็จจากการเยือนจีนคุณเสียศักดิ์บอกว่ามองด้วยความเป็นกลางบรรยากาศเป็นไปได้ดีมีความคืนเครงเพลงควรจะอยู่เหนือการเมืองไม่ควรเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองถ้ามีปัญหาวงดนตรีจีน
1: เขาคงจะไม่เล่นเพลงนี้ค่ะ
0: นี่
1: ฮะถ้าดูบรรยากาศตรงนั้นก็คือทุกคนก็สนุกสนาน
0: นี่ฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องนี้ครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
1: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
0: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
1: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
0: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
2: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชินีสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนาเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
2: ธุรกิจมืด
3: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
4: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
5: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วจิตจะมั่นค่ะ
4: ไม่ได้นะจิต
6: ชาตรีจันทร์อังคาร20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: หนูไม่รู้นะว่าพี่คิดจะทำอะไรอ่ะแต่อย่าลงไปที่นั่นเลยจะดีกว่าม
4: าช้าจังนะโก
9: ้ให้ฉันรอสักนาน
10: เลยพวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
4: ฮะ
11: ผมว่าพี่โก้น่าจะโดนหักหลัง
12: พวกเรารู้เลยนะว่าแกมาตามหาพ่อที่ปอยเปรต
13: พวกมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
14: จะออกมาได้ยังไงวะเนี่ย
10: ระวังเปล่าพี่ปอย
6: มาเกมโกงเกมคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Bike ใช่ไหม
15: Life ครับ
10: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
15: Rabbit Life ครับ
10: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
16: คือมันพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
19: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
20: ่สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
21: แปดนาฬิกาสี่นาทีว่าแล้วตั้งแต่เมื่อวานเป็นประเด็นแต่เขาไม่คิดว่าจะลามขนาดนี
22: ้
21: เขียนหมีมี
22: ่
21: แจ้งไปแล้วนะครับในอดีตเนี่ยเป็นประเด็นของตั้งลี่จินเนี่ยเธอเป็นนักร้องซึ่งเป็นคนเกิดไต้หวันอันนี้เป็นข้อที่จริงแล้วมีความโด่งดังหลายเพลงเนี่ยก็ปรากฏว่าทางการจีนห้ามในยุคนั้นแต่ก็มีคนจีนเนี่ยลักลอบเอาคาสเซ็ตเรียกว่าเป็นการลุกคืบทางวัฒนธรรมซึ่งจีนให้ผลในการแบนหรือห้ามเรื่องการลุกคืบทางวัฒนธรรมแต่ต่อมาเนี่ยมีการยกเลิกคำสั่งห้ามไปแล้วเพลงของตั้งลี่จินรวมถึงเพลงเขียนหมีมี่หวานปานจะกืนกินที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
22: หวานปานน้ำผึ้ง
21: หวานปานน้ำผึ้ง
22: ค่ะ
21: ก็ปรากฏว่านายกไปร้องทูตรัฐตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งเชยมากเกี่ยวกับไต้หวันความเหมาะความควร2ทีมงานที่ไปด้วยไม่รู้เลยหรืออย่างไรตัวนายกเองเมื่อวานนี้ไม่ได้มีใครถามแต่โพสต์เอง
22: ท่านโพสต์ข้อความว่า
21: โพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปเพลงเสียงของวงแอปบ้า
22: เพลง Thank You For The Music ค่ะ
21: โดยข้อความนายกระบุว่า
22: ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบถอัปปลักษ์
21: ขณะที่คุณรัชนาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลแถลงเป็นการแถลงผ่านคลิปด่วนมาเลยเมื่อคืนนี้ระบุนะครับว่าอย่านำเพลงเขียนหมีมี่มาเป็นประเด็นการเมืองมาทำลายการทูตดนตรีเพราะอยากให้ติดตามผลงานโดยเฉพาะการลงนามใน MOU 15ฉบับซึ่งนายกได้กำชับให้เร่งดำเนินการรายงานเข้ามาครม.คุณรัชดาระบุนะครับว่าประหลาดใจเรื่องดีๆการทวดดนตรีของคุณอนุทินถูกจับมาเป็นประเด็นเถียนหมีมี่ใครก็รู้จักดังมากเป็นที่ชื่นชอบมากในประเทศจีน
22: ครั้งหนึ่งในอดีตอาจจะเคยถูกแบนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่และในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาใครๆก็นิยมเพลงนี้
21: จัดคอนเสิร์ตกันกว้างขวางเลยทำไมเป็นประเด็นหาว่าคุณอนุทินไม่รู้

0: ธรรมเนียมปฏิบัติเพลงนี้ไม่ควรร้องในจีนและกลับไปดูคลิป
1: ว่าบรรยากาศมื้อเที่ยงที่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเลี้ยงรับรองท่านนายกอนุทินเนี่ย
0: ได้มีการเชิญให้คุณอนุทินไปร้องเพลง
1: ค่ะ
0: พอนายกจับไมค์ร้องทุกคนก็ยิ้มมีรอยยิ้มปรบมือตามบรรยากาศอบอุ่นนี่คือตัวอย่างการทูตด้วยดนตรียาประเด็นเล็กๆน้อยๆไม่มีสาระไม่ได้เป็นความจริงอะไรมาเป็นประเด็นประเทศกำลังเดินไปข้างหน้าขณะที่ต่อมาโฆษกรัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะชี้แจงด้วยการโพสต์ปฏิมากรรมรูปเหมือนตั้งลี่จินพร้อมระบุว่าตั้งลี่จินเพื่อไม่ให้เกิดอาการรู้ไม่จริงและพูดได้อคติทุกอย่างมองเป็นการเมืองต้องหาประเด็นตำหนิกันเรื่อยปัจจุบันเนี่ยมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตั้งลี่จินอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เลย
1: อยู่ที่เมืองฮานตันมณฑลเหอเป่ยค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดพ่อของตั้งลี่จินแล้วก็ยังมีร้านหนังสือร้านกาแฟชื่อของตั้งลี่จินอีกต่างหากอยู่ในประเทศจีนไม่ได้อยู่ในไต้หวันเท่านั้น
0: ขณะที่เพลงนี้ฮิตที่นั่นร้องที่ไหนคนฟังก็มีรอยยิ้ม
1: ยกเว้นในใจของบางคน
0: ขณะที่ทูตรัชชาลีจันหรือคุณรัชชาลีจันก็โพสต์อีกท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: แชร์ข่าวคุณอนุทินโต้ดราม่าชนใดไม่มีดนตรีการนั่นแหละ
1: ในสันดานเป็นคนชอบกลนักนั่นนะคะ
0: คุณรัชระบุว่า
1: ไม่ได้ห้ามร้องเพลงนะครับแค่บอกว่าที่ไปร้องนั้นมันเปิ่นเชยคนละประเด็นกันเพลงเทียนหมีมี่เป็นเพลงไต้หวันที่เคยถูกแบนและเติ้งลี่จุนนักร้องซึ่งเป็นลูกสาวของนายทหารใหญ่พรรคก๊กมินตั๋งก็ถูกห้ามเข้าประเทศจีนถามว่าเพลงจีนมีเป็นล้านถ้าจะร้องเอาใจเขาไปร้องเพลงนี้ทำไมให้แสลงใจเขาเปล่าๆเปิ่นก็คือเปิ่นเชยก็คือเชยก็แค่นั้น
0: ไม่รู้ก็จะได้รู้
1: เตือนมาให้ทีหลังว่าทำการบ้านระวังหน่อยไม่ใช่นึกอยากจะร้องอะไรก็ร้องในทางการต่างประเทศมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ถ้าทำการบ้านบ้างจะได้ไม่ไปเปิ่นไปเชยป่านนี้ไม่รู้ไต้หวันนั่งหัวเราะอยู่ไหม
0: ก็โต้ตอบกันคือเพลงนี้เนี่ยแน่นอนก็จะมีการแจ้งกับทางดนตรี
1: ค่ะ
0: ในข้อที่จริงคือนายกจีนก็ยืนนั่งปรบมืออยู่ด้วยที่สำคัญจริงที่ผู้ชมชมดูตอนท้ายนะเพลงนี้เนี่ยจริงๆมันมีคำว่าชื่อนี้คือเธอ
1: ค่ะ
0: ผู้ทินเอาไปคือเธอกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูสิ

0: ชื้อนี้คือเธอหลี่เฉียงมีการใช้คำชื้อนี้หลี่เฉียงไม่รู้จะเป็นประเด็นต่อไม่หรือไม่ประการใดก็มีสำนักข่าวต่างประเทศอย่างสื่อภาษาจีนในสิงคโปร์ก็ตีข่าวนี้เหมือนกันตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับการทูตเฉียงดนตรีแล้วก็พูดถึงคุณอนุทินตั้งแต่โน่นน่ะมาเลเซียไงไมเว
1: ค่ะกับนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมค่ะ
0: จำได้ใช่ไหม
1: แล้วก็ตอนที่เยือนเวียดนามค่ะสื่อเขาก็รายงานว่าคุณอนุทินก็ร่วมบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามร่วมกับนักดนตรีท้องถิ่น
0: และก่อนหน้านี้ก็อเมริกาก็เทเลนน้องแน่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมมันก็เป็นประเด็นนะผมได้ทราบว่าปูตินแกร้องเพลงนี้ได้เลยนะไม่ต้องดูเนื้อ
1: ค่ะเนี่ยท่านนายกไม่ต้องดูเนื้อ
0: พยายามจะไปถามข้างหน้ามีจอให้ดูไหมหรือมีโทรศัพท์ดูไหมคนใกล้ชิดบอกคุณปูตินเนี่ยแกเรียนภาษาจีนจากการร้องเพลง
1: ค่ะท่านร้องได้หลายเพลงใช่ไหมคะ
0: หลายเพลงประมาณว่าเพลงไหนบอกมาเลยพระจันทร์แทนใจยังได้เลยนะเทียนหมี่มี่ช่วงหน้ากลับมาไทยแลนด์เอพาสปอร์ตน่าจะกลับมาเป็นประเด็นใหม่เพราะตกลงยืนยันว่าดีเอเตรียมจะเปิดลงทะเบียนแล้วอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับ1สิงหาเดี๋ยวกลับมา
2: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
3: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนนางเป็นผี
4: หยุดเถอะนางเอ้ย

0: ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเธอ
1: แล้วพวกมันเป็นใคร
0: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
1: เลือกกันให้ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
2: ์ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
3: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๋โอ๋คือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
4: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
3: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมึงเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
4: มันจะเจอใครวะ
3: ยอม
4: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
5: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
6: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
3: มึงไม่เห็นน้องกูมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
4: พี่ฆ่าผมเลย
7: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11สิงหาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
14: ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
15: สนับสนุนโดยซิงค์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
16: แปดเวลา14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับปลัดกระทรวงดิจิทัลพัชรอนันตศิลป์เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งอย่างที่ทราบแจก AI ระดับโปรหรือพรีเมียม5 ล้านสิทธิ์เรียกว่าเป้าหมายให้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไป5ล้านคนเข้าถึงการใช้เครื่องมือ Generative AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการหลายรายผ่านแพลตฟอร์มกลางเป็นเวลา1ปีปลัดล่าสุดบอกนะครับว่ากระทรวง
17: คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ช่วง31 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคมค่ะ
16: ถ้ากระบวนการทางกฎหมายแล้วเสร็จตามกำหนด
17: ก็จะสามารถเปิดลงทะเบียนได้ตามกรอบเวลาที่วางเอาไว
16: ้ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า Thailand AI Passport เปลี่ยนชื่อเป็น AI Plus นั้น
17: ไม่เป็นความจริงค่ะยังไม่เคยได้ยินด้วยท่านบอกยังใช้ชื่อโครงการว่า Thailand AI Passport เหมือนเดิม
16: คือที่มาเนี่ยคงจะมาจากคุณภาวุฒินะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุซึ่งโพสต์เหมือนไปรีวิวอะ
17: ค่ะ
16: แล้วก็เป็นคนเขียนว่า AI Pass ชื่อเดิมของ Thailand AI Passport จำได้ไหม
17: ค่ะ
16: และเป็นที่มาของวิวาทะเดือดกันในระหว่างพรรคประชาชนระหว่างคุณรักชนกกับทางด้านของคุณภาวุฒิจำได้ใช่ไหม
17: จำได้ค่ะ
16: คอเหอะที่ว่านี้เดือดจริงๆย้อนกลับไปที่คุณภาวุฒิสิก็เห็นว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนระบุว่ามีการเปลี่ยนนี่ไงเห็นไหม
17: นี่ไงค่ะเข้าร่วมแอปพลิเคชัน AI Pass วงเล็บหรือชื่อเดิมคือไทย AI Passport
16: เมื่อวานนี้ปลัดยืนยันไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
17: ยังชื่อเดิมอยู่ค่ะไทย AI Passport
16: และน่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการนี้ในช่วงปลาย31 กรกฎาคมหรือ
17: 1 สิงหาคมค่ะ
16: ขณะที่รายงานข่าวยืนยันนะครับว่าจะเป็นกรณีของการดำเนินการแบบPaper ActActive
17: Use
16: แปลว่าอะไรแปลว่าเดิมเนี่ยคือ5ล้านสิทธิ์ 1,600 กว่าล้านถูกไหมคิดเฉลี่ยต่อคนเนี่ยคนละ25บาทต่อเดือน
17: ค่ะ
16: แน่นอนถ้าเราไปซื้อ AI Pro จริงเนี่ยเอง13 14ค่ายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้ว25บาทถูกไหมแต่คำถามก็คือแล้วใครจะไปใช้ขนาดนั้นถึงเวลาลงทะเบียนจริงใช้จริง

0: ริงไหมไปเจรจาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าอาจจะเดิมเหมาจ่าย5ล้านสิทธิ์ AI Pro เปลี่ยนมาเป็นอะไรนะ Pay per active use
1: ค่ะ
0: แปลว่าจะต้องมีการใช้ลึกลงไปถึงขั้นระดับโปรถึงจะจ่าย25บาทในผู้ลงทะเบียนคนนั้นรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้กำลังส่งตัวแก้ไขเนี่ยไปให้อัยการสูงสุดตรวจสอบอยู่และใกล้จะดำเนินการเพื่อจะเปิดลงทะเบียนโดยกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยเดิมคิดว่าจะเริ่มจากให้เวลากับการที่คนเข้ามาลงทะเบียนเบื้องต้นโดยระดับขั้นของโปรน้อยๆแล้วถ้าเกิดเข้าไปเรียนรู้ยกระดับทักษะจะค่อยๆเพิ่มให้เปลี่ยนมาเป็น3เดือนแรกจะเป็นกรณีของการให้ลงทะเบียนแล้วให้โปรเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: โปรเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: แบบเต็มแบ็คอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่มีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าถึงเวลา3เดือนไม่เข้าไป Learn to Earn คือยกระดับทักษะเลยจะตัด
1: ค่ะ
0: หมดสิทธิ์อ่ะเพื่อเอาสิทธิ์นั้นไปให้กับคนอื่น2 1เดือนถ้าเกิดกรณีที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วไม่ใช้เลยครบ1เดือนตัดสิทธิ์แล้วก็แปลว่าการจ่ายเงินก็จ่ายตายตามจำนวนนี้นึกออกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันว่าถึงเวลานั้นถ้าคนที่ลงทะเบียนแล้วใช้ลงไปถึงระดับโปรมีจำนวนจริงเท่าไหร่ก็จ่ายไปหัวละ25บาทนั่นแหละอันนี้เป็นโมเดลที่เขาทำออกมาเดี๋ยวตามกันดูนะฮะท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นนี้ก็ร้อนแรงคุณลักษณ์ศรีนอกเองก็โพสต์ตั้งคำถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรปลัดก็ยืนยันปฏิเสธว่าไม่ได้เปลี่ยน
1: ยังชื่อเดิมอยู่ค่ะ
0: นี่ไงคุณลักษณ์บอก
1: โครงการไทย AI Passport ล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็นไทย AI Pass ทุกคนคิดว่าอะไรคือเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อโครงการแล้วเธอก็มีกขคเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็มีพิมพ์คอยอีกนะเนี่ยถ้ามีความเห็นก็ร้อนอยู่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นเรื่องคุณรักชนกเมื่อวานนี้เจ้าตัวเนื่องจากมีประเด็นที่ไปยืนคุยกับอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.และปรากฏว่ามีคนเอาไปโพสต์ตั้งคำถามรวมถึงลักษณะเป็นการค่อนข้างหยาบอะเรียกง่ายๆว่าทำไมถึงติดบัตรประจำตัวตรงจุดที่เอวไม่ติดที่หน้าอกเหมือนคนอื่นนี่ฮะเอาเป็นประเด็นซึ่งเจ้าตัวก็เลยโพสต์ข้อความพร้อมประกอบภาพมากมายว่าวันนั้นอากรณีติดบัตรสอสอที่เอวขณะยืนคุยกับคุณยศชนันหลายท่านคงเห็นรูปนี้เต็มไลน์ไปหมดเต็มไทม์ไลน์ไปหมดพร้อมคอมเมนต์หยาบคายจำนวนมากเหมือนขบวนการของเสื้อทุกสีนัดกันมาโพสต์เธอก็ไล่เรียงว่ารูปนี้ไปคุยกับคุณยศชนันเรื่องโครงการ National Digital Learning Platform
1: ของกระทรวงศึกษาค่ะ
0: ซึ่งทำขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ระดับชาติที่ขับเคลื่อนโดยสพท

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เต็มถังนะคะ
1: เพชรเพชรจริงๆด้วยอ่ะ
2: ผมไม่ใช่เพชรที่คุณรู้จักหรอก
1: อะไรนะ
2: เต็มถังใช่ไหมครับ
1: นายไม่รู้จักฉันจริงๆหรอ
2: ผมก็เป็นแค่เด็กปั๊มคุณดูสิครับ
1: แล้วยังไงอ่ะเป็นเด็กปั๊มแล้วไม่มีสิทธิ์รู้จักคนอย่างฉันหรอนายคิดบ้าอะไรอยู
2: ่ใช่ผมบ้ามากกว่าที่คุณคิดเยอะอย่ามายุ่งกลับไป

พชรนายจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเพชรเพชรฉันไม่เชื่อหรอกนะว่านายจะลืมทุกอย่างได้อะทั้งร้านบะหมี่ที่เราเคยไปกินคอนเสิร์ตที่เราเคยไปดูมันไม่มีความหมายอะไรกับนายเลยเหรอ

0: ืมเธอไม่มีสักบาทแต่ว่า
1: อะไร
0: ความจริงของชีวิตเนี่ยมันเกินจุดๆนั้นไปแล้ว
1: นายยังไม่ได้เริ่มเลยนายจะเลิกแล้วหรอ
0: เธอรู้ไหมว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้ชีวิตที่ไหน
1: สถานพินิจคดีฆ่าคนตาย
0: เธอรู้ได้ไง
1: ฉันไปหาลุงนบมาลุงนบเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วถึงความงี่เง่าของนาย
0: ดีถ้าเธอรู้ว่าฉันงี่เง่าฉันมันเป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องมาเจอกันอีก
1: เดี๋ยวเพชรนายเลิกบงการฉันสักทีได้ไหมฟังฉันบ้างไม่ว่านายจะรวยหรือว่าจะจนจะเคยเข้าคุกมาก่อนหรือเปล่านายก็ยังเป็นเพชรคนเดิมความรู้สึกที่ฉันมีให้นายก็ยังคงเหมือนเดิม

0: คุณดาวมาที่นี่ได้ไงครับ
1: พวกเปลือนี่สอนไม่รู้จักจำเลยจับกลุ่มกู้งานอะไรอย่างเงี้ยอยากโดนไล่ออกหรือไง
0: เสียไม่ต้องไล่ผมออกหรอกครับผมออกเอง
2: ไอ้เพชร
0: ให้มันจบที่นี่ฉันไม่อยากเจอเธออีกนะ
3: พี่เพชร
1: โดนด่าแค่นี้ทำไม่ทนไม่ได้แล้วพวกลือเนี่ยจะไปทำหมาหากินเลยวะ
2: ขอโทษนะครับเสี่ยแต่ถ้าเสี่ยมายืนเห่าใส่กันแบบนี้ไม่มีใครยืนให้เสี่ยหกสับหรอก

น้ำงามมากเลยเอกนี่จะซื้อให้อาจริงๆหรอ

0: ครับนี่สำหรับคุณแม่เลยครับอุ๊ยคุณอานะครับ
1: จะซ้อมเรียกแม่เอาไว้หรือยังไงจ๊ะอานี่เรียกสินสอดแพงนะ
0: โหเรื่องนั้นต้องแล้วแต่คุณอาเลยนะครับผมเนี่ยยินดีแล้วก็เต็มใจมากๆเลยครับนะ
2: ดาวกลับมาแล้วล่ะคะวันนี้ติ๊กทำบุญกะทิของโปรดคุณดาวไว้ด้วยนะคะ
3: ขอบใจนะจ๊ะ
2: ค่ะ
3: แล้วนี่ของใครอ่ะ
2: ของคุณเอกนะคะ
3: พี่เอกมาเหรอ
2: ใช่ค่ะพูดคุยอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอยู่ข้างในนะคะงั้นเดี๋ยวติ๊กเอาของว่างไปเสิร์ฟคุณเอกก่อนนะคะ
0: อ
2: ้
0: าวจะไปไหนครับ
3: ดาวว่าดาวจะไปซื้อของอะค่ะ
0: เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันไปกินข้าวด้วยกันก่อนเพราะว่าหิวแล้วจะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากัน
1: ใจจ้ะขอบใจนะเอกที่มีน้ำใจกับอาแต่เพชรพลอยพวกเนี้ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเอกน่ะรักลูกอาจริงหรือเปล่า
0: คุณอาครับคุณอาก็เห็นมาตลอดนะครับว่าผมไม่เคยมีใครเลยนอกจากน้องดาวคนเดียวใจของผมนะครับอยากจะขอน้องดาวซะวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ว่าน้องดาวคงไม่ยอมแน่ๆเลยครับ
1: ไม่หรอกดาวน่ะเขาแล้วแต่พ่อกับแม่อยู่แล้วเอาอย่างงี้มั่นกันไว้ก่อนดีมั้ย
3: ดาวไม่มั่นค่ะ
1: ยีดาว
3: ให้ตายไงดาวก็ไม่มั่นกับพี่เอกค่ะ
0: ดาวลูกค่อยๆพูดกันก่อนดีกว่านะ
3: ดาวแม่ทำทุกอย่างเพื่อความสุขของดาวนะความสุขเหรอคะดาวเขียนมันเป็นอ่านมันออกแต่รู้ไหมคะดาวไม่เคยรู้จักมันเลยคุณพ่อคุณแม่เลิกยัดเยียดสิ่งที่คิดว่าดีให้ดาวได้ไหมคะดาวจะทนไม่ไหวแล้วหยิบดาว
0: เอาลูก
3: อย่าทำอย่างนี้คุณแม่ปล่อยดาวได้ไหมคะที่ดาวได้มีชีวิตของตัวเองบ้างหยิบดาว
0: คุณเพนคุณนาครับ
4: คุณเพน
0: นาครับ
3: แม่คะ
0: คุณนาผมว่ารีบพาไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับไป
4: เรียกครับ

0: ุดจะทนแล้วถ้าไม่มีใครพูดสายถามเองก็ได
1: ้อะไรของแกนางสาย
0: ยาชนีนั้นเป็นใครทำไมพอยาชนีนั้นมาพี่เพชรถึงต้องลาออกด้วย
1: นางสายกินข้าว
0: ก็สายรู้สึกคาใจดิมันทำแม่งยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยหรือว่ายาชนีนั้นเป็นแฟนพี่เพชรใช่ไหม
2: นี่พี่ชอบปากพูดยังไง
0: หุบปากไปเลยพี่ดำพี่เพชรตอบมา
1: ไม่ใช่ฉันหนิมแล้ว
0: พูดอย่างนี้มีพิรุธสายต้องรู้ให้ได
1: ้นี่แกจะไปไหน
0: แล้วแกยุ่งอะไรด้วยฮะพี่ดำ
1: แกไปยุ่งเรื่องอะไรขอยเพชรฮะ
0: สายเป็นห่วงพี่เพชรนี
1: ่สนใจแค่เรื่องของตัวเองก่อนไหม
2: ฮะนั่งลงนั่งลง
1: กินข้าวไป

0: จะรวยหรือว่าจะจนจะเคยเข้าคุกมาก่อนหรือเปล่านายก็ยังเป็นเพชรคนเดิมความรู้สึกที่ฉันมีให้นายก็ยังคงเหมือนเดิม
1: เอ้ยไอ้เพชร
2: แกจะด่าอะไรฉันแกด่าได้เลยนะแต่ฉันตัดสินใจของฉันแล้ว
1: โอ้ยฉันไม่ได้มาด่าอะไรแกหรอกฉันแค่จะถามว่าที่แกทำแบบนี้แกมีความสุขจริงหรือเปล่า
2: ฉันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่มันคือผลดีของเขาในอนาคต
1: งั้นก็หมายความว่าถ้าแกเจอเขาอีกแกก็จะลาออกอีก
2: เออเจออีกก็ออกอีกแต่ถ้าเกิดแกไม่พอใจอะไรเนี่ยแกไม่ต้องลาออกตามฉันก็ได้นะ
1: เพชรแกคิดให้ดีนะเว้ยแกจะหนีอะไรเนี่ยแกก็หนีได้ใจตัวแกเองอะแกหนีไม่พ้นหรอก

0: นไข้เป็นโรคหัวใจมีเบาหวานและความดันสูงด้วยนะครับ
1: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับ
0: ปลอดภัยแล้วครับแต่หมอจะให้รอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนทางญาติจะต้องคอยดูแลให้ทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็อย่าให้มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้นะครับ
2: เอง
1: นะสวัสดีครับเองครับไม่น่าลำบากเลยเมื่อคืนนี้ก็อยู่ดูแลจนดึกดื่นนะหาห้องหาอะไรให้ทุกอย่าง
2: ขอบใจมากนะนี่ถ้าพวกอาไม่ได้เอกอะก็คงจะแย่แน่แ
3: น่ไม่เป็นไรเลยครับคุณอาผมตั้งใจจะดูแลคุณอาทั้งสองท่านเหมือนคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของผมเลยครับ
1: เดี๋ยวอาขอตัวไปรับโทรศัพท์ที่ทำงานแป๊บนะมานะ
3: ได้ครับ
1: อยู่เป็นเพื่อนอาเพียงไปก่อน
3: ครับผม
1: ครับคุณวิชัยครับดูสัญญาแล้วใช่ไหมครับ
3: นะครับผมว่าเราน่าจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับ
2: ยังไงอะตาเอก
3: คือตอนนี้น้องดาวกำลังเซ็นเอกสารที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาคุณอาพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าต้องเล่นบทไหนน้องดาวถึงจะยอมมั่นกับผม
2: จริงสิถ้าอาแกล้งว่าการป่วยมันหนักกว่าเดิมเนี่ยเนาะยายดาก็คงจะใจอ่อนดีๆๆทำไ
4: ม่เป็นไงบ้างคะ
2: ยายดาว
4: ดาวรีบมาเลยไม่ได้ซื้ออะไรมาด้วย
2: ไม่เป็นไรเลยลูกเอกเขาซื้อผลไม้มาให้เยอะแยะเลย
4: งั้นเดี๋ยวดาวบอกให้นะคะโอ้ยคุณแม่
2: ปวดหัวใจเหมือนมันจะหยุดเต้นเลยลูก
4: งั้นเดี๋ยวดาวเรียกหมอนะคะ
2: ไม่ต้องลูกไม่ต้องไปดาวอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนนะไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นไร
4: คุณแม่แน่ใจเหรอคะ
2: วันนี้แม่ยังไม่เป็นอะไรแต่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่
4: คุณแม่ยังพูดแบบนั้นใช่คะคุณแม่ยังต้องอยู่กับดาวไปอีกนาน
3: ใช่คุณอาผมจะเป็นคนหาคุณหมอเก่งๆมารักษาคุณอาเองนะครับคุณอาไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับ
2: อาน่ะไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกห่วงก็แต่ยายดาวถ้าอาเป็นอะไรไปอ่ะยายดาวเขาก็ควรที่จะอยู่กับคนที่ดูแลแล้วก็ปกป้องเขาได้

0: มั่นกับดาวดูแลน้องแทนอาด้วยได้ไหม
1: ได้ครับคุณอา
2: คุณแม่คะดาวดูแลตัวเองได้คุณแม่

มันสั้นมากนะเดามันกับพี่เอกให้แม่ชื่นใจหน่อยไม่ได้เหรอลูก

0: น้องจ๊ะพอจะมีเหรียญให้พี่แลกไหมอะ
1: ว้ายตั้งร้อยหนึ่งฉันมีไม่ถึงหรอกจ้ะพี่พี่ไม่ต้องแลกหรอกฉันมีอยู่20พี่เอาไปเลย10 บาท
0: เฮ้ยน้องจะให้พี่ฟรีๆเลยเหรอ
1: เอาไปเถอะนะพี่จะได้รู้ไงว่าน้ำใจในเมืองหลวงเนี่ยมันมีอยู่จริง
0: ขอบใจมากนะน้องมาจากไหนแล้วเนี่ยคงไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกมั้ง
1: หนังหน้าฉันเนี่ยมันติดคำว่าต่างจังหวัดหรือไงใครๆก็ดูออก
0: ที่ไหนอะ
1: ตาคลี
0: คนตาคลีเหมือนกันเหรอว่าแล้วว่าต้องคนบ้านเยอะงั้นขอบใจมากนะ
1: ขอจ้ามไร
0: พี่ทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่ซอยเดียวกันกับผับนี้แหละเขากำลังรับพนักงานเสิร์ฟเพิ่มน้องลองไปสมัครดูสิ
2: พี่คะ
3: ห้
2: องผู้จัดการไปทางไหนหรอคะ
3: ห้องผู้จัดการชั้นทางนู้นเลยค่ะ
2: ของขัด

0: นี่ยทำงานกันหน่อยเร็วผับเปิดเย็นนี้นะจ๊ะไม่ใช่ชาต้าเข้าใจไหมโอ้ยดูอย่างนี้ยังไม่ชัดเลยโอ้ยอับนิด
1: ปวดหัวจริงๆไอ้พวกนี
0: ้ทำไมต้องเรียกเลยเอารีบยกแล้ว
2: สวัสดีค่ะพี่ผู้จัดการ
0: น้องคนสวยจ๊ะมีธุระอะไรมาทราบให้พี่ช่วยเหรอจ๊ะ
3: หนูมาสมัครงานนะคะพี่รับหนูเข้าทำงานหน่อยนะหนูจะไม่ลืมพระคุณเลย
0: นี่น้องอย่าหลอกพี่นะจ๊ะพี่เนี่ยโดนหลอกประจำเลยอะตาหลักจริงๆเลยนะเราเนี่ย
3: สายแก้วตาครีนอะคนจริงอยู่แล้วพี่อยากให้สายทำอะไรนะสายทำได้หมดเลย
0: จริงเหรอถ้าอย่างนั้นมัดจำ500ทำงานไป1เดือนแล้วเนี่ยก็จ่ายอีก 1,000 โอเคปะฮะ
2: โห
0: เดี๋ยวนี
2: ้หัก 1,500 เลยเหรอพี่เค็มไปเปล่า
0: ก็แล้วแต่นะถ้าน้องไม่อยากทำก็ไปทำที่อื่นก็มีคนอยากทำที่นี่ตั้งเยอะตั้งแยะเข้าใจปะไป
4: ไปจ๊อก
0: ผู้จัดการ
5: สวัสดีครับมาไม่ให้ผู้เสียเลยนะครับ
2: นี่มันไม่ใช่ผู้จัดการเหรอคะเนี่ย
4: ฉันนี่แหละผู้จัดการไอ้นี่จะทำอะไรอ
5: ่ะคือ
4: คิดจะเอาเงินเด็กเข้ากระเป๋าตัวเองเหรอ
0: โอ๊ยกล่าวนะพี่ผมไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยนะพี่ไม่เห็นเหรอกล้องวงจรปิดเต็มร้านไปหมดเลยผมก็แค่อําน้องเขาเล่นเฉยๆอ่ะนั่นเอง
4: ไปทำงานได้ละ
5: โอเคพี่พี่อย่างนึงทีนี้นะตอนนี้พี่ร้านของเรานะคนน้อยมากเลยผมว่าพี่รับน้องเขาเข้าทำงานดีกว่าเนาะเชื่อผมดิ
4: ฉันรู้แล้วนะไปทำงานได้แล้วไป
5: โอเคพี
4: ่ไปสิ
2: หัวเอ้ย
0: โอเคพี
4: ่ว่าไงเธอจะมาสมัครงานที่นี่เหรอ
3: ตอนอยู่ตาครีอ่ะทรายเคยทำร้านหมูกระทะมาก่อนทรายเนี่ยตัวเรียกแขกเลยนะพี่แต่ว่าทรายไม่อยากเป็นเมียน้อยใครเขาทรายก็เลยหนีมากรุงเทพพี่รับทรายเขาทำงานนะทรายทั้งสวยทั้งอ้อนเก่งแถมยังทำงานเก่งอีกด้วยนะพี่เดี๋ยวทรายนวดให้ดีกว่าคุยนานๆเนี่ยมันเมื่อยอยู่นิ่งๆสิจ้าพี
5: ่เดี๋ยว
3: พี่พี่บ้าจี้เหรอ
0: โอ๊ยนี่ไม่ใช่แบบนั้นนี่คือฉันปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำ
4: ค่าแรงขั้นต่ำทิปต่างหากพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลย
2: นี่คือรับสายเข้าทำงานแล้วเหรองานเลยตาย
6: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
7: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใส และดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: วีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะการที่เขาได้เห็นเราในตัวตนอีกแบบหนึ่งในอีกช่องทางหนึ่งอะซีรู้สึกว่าทําให้เราได้ใกล้ชิดกับคนที่ดูหรือแบบได้เปิดอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะการดำน้ำอ่ะซีนอ่ะดำมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีคนรู้จับพัดจับผูมากคือแค่ว่าตอนนั้นอ่ะกองถ่ายละครที่ซีเล่นอยู่เขาแบบจะส่งนักแสดงไปเรียนดำน้ำแล้วเขาก็เหมือนแบบอ่ะคอร์สมาและอะไรเงี้ยมีใครสนใจไหมแล้วซีเล่นอยู่พอดีก็เลยถามซีก็เลยเออก็ดีเหมือนอะไรใหม่ๆเราก็อยากลองอะไรเงี้ยค่ะพอไปเรียนปุ๊บเอ้ยชอบเสร็จไปสอบเสร็จแบบเฮ้ยมันดีมากเราก็แบบลุยหลังจากนั้นก็คือติดใจแบบเก็บในประเทศไทยตอนนี้คือแบบน่าจะครบแล้วด้วยในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบจะออกนอกประเทศแล้วคือในประเทศเราแบบโอเคเห็นความสวยงามทั้งหมดแล้วเราเริ่มอยากออกไปแอดเวนเจอร์มากกว่าเดิมในการแบบออกไปลิเวอร์บอร์ดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ดูไปก็ทึ่งไปอยู
2: ่ใช
1: ่ว่าน้องศีลเนี่ยนะดำน้ำแล้วดำมาแล้วทั้งหมดแล้วในทั่วประเทศ
2: เดี๋ยวรอดูติดตามคอนเทนต์อื่นๆของน้องได้นะคะเผื่อพาไปแบบดำที่ต่างประเทศเราก็แบบไม่เคยดำเคยดำเมื่อก่อนแต่ว่าไม่ได้ดำมานานแล้วจะได้เห็นแบบความสวยงามไปพร้อมกับน้องศีลด้วย
1: แต่ดำยังไงขาวจั๊วขนาดนั้น
2: นั่นแหละสิได้ตากแดดบ้าง
1: ดูแลตัวเองดีมากเลยนะครับช่วงหน้าครับ Daily CT นะครับใครที่ชอบใช้ Google Lens ในการแบบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเอาภาพเข้าไปค้นนะครับหรือว่าค้นหาชื่อหรือว่าไฟล์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราส่งลงไปใน Google Lens เนี่ยนะครับอาจจะถูกเขาเอาไปใช้ฝึก AI ก็ได้แล้วเราจะป้องกันยังไงเดี๋ยวมาถามคุณศรีชัดประวีช่วงหน้าครับIs that good?

0: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
7: แต่พลามิลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
8: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแต่ที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
9: ซานพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
10: ติการ่วมสนุก1แคปตัดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
11: แคปเพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: เดแฮร์ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมมากับครีมนวดผมเคลาตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย
12: ฟูลฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
13: ้ดอนเงินมีปัญหาก็เหมือนคนจะจมน้ำ
14: สมหวังช่วยด้วย
15: สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเล่มได้เงินไวใน30นาที
16: มีเงินซ่อมบ้านแล้ว
17: สมหวังเงินสั่งได้
18: Fit your mask, friend. Sugar-free rot mint. สดชื่นเต็มๆ เข้ม

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ดิฉันซีชัดปวีค่ะใครที่ชอบใช้ Google Lens ถ่ายรูปค้นหาของหรือว่าเอาไว้ใช้ Google Translate ฝึกออกเสียงคุณรู้เรื่องคะว่าตอนนี้ทั้งรูปภาพไฟเสียงของเราอาจจะกำลังถูก Google เอาไปฝึก AI แบบเงียบๆถ้าเราไม่ยอมกดปิดนะเรื่องของเรื่องก็คือว่า Google เขาแอบอัปเดตระบบความเป็นส่วนตัวใหม่ค่ะจากเดิมเนี่ยเขาจะเก็บแค่ประวัติการค้นหาใช่ไหมคะแต่รอบนี้ค่ะมานี่เมนูใหม่ออกมาแล้วเปิดเป็นค่าเริ่มต้นไว้ให้เราเสร็จสรรพเรียบร้อยเลยค่ะผลก็คือสื่อทุกอย่างที่เราอัปโหลดผ่านบริการในเครือไม่ว่าจะเป็นรูปจาก Google Map สินค้าใน Shopping หรือเสียงที่เราพูดค้นหาทั้งหมดนี้จะถูกเอาไปพัฒนาโมเดล AI ค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากแชร์ล่ะต้องปิดโดยที่คุณเข้าไปตั้งค่าเองค่ะข้อที่1เข้าไปที่หน้าบัญชี Google ของเราเราไปที่เมนู Search History คือประวัติการค้นหาเนี่ยแหละค่ะ2ค่ะมองหาคำว่า Safe Media บันทึกสื่อแล้วกดปิด Turn Off ค่ะ3เราสามารถตั้งค่าให้มันลบอัตโนมัติได้ทุกๆ3เดือนด้วยค่ะต่อให้คุณผู้ชมเคยปิดเมนู Web and App Activity ไปแล้วก็ยังต้องเข้ามาปิดตรงนี้ซ้ำอีกรอบค่ะเพราะรอบนี้ Google เขาแยกเมนูใหม่ออกมาข้อมูลเก่าไม่เกี่ยวกันเลยค่ะวันนี้ซีมีนวัตกรรมสุดล้ำรักโลกรักศิลปินมากนั่นคือ iMego เครื่องเล่นเพลงตัวนี้เป็นดีไซน์มินิมอลตั้งในบ้านผลงานการออกแบบจาก2ดีไซเนอร์แห่ง Central Saint Martin ที่จะมาเปลี่ยนนิยามการฟังเพลงยุค AI ใหม่หมดเลยค่ะจุดเด่นของเครื่องตัวนี้คืออะไรปกติแล้ว AI ทั่วไปจะกวาดข้อมูลเพลงจากอินเทอร์เน็ตมาเทรนด์แต่ iMego นะคะใช้โมเดล AI ขนาดเล็กที่เรียกว่า Local AI เนี่ยมาประมวลผลในตัวเครื่องไม่ต้องต่อคลาวด์ให้เสียงเรื่องข้อมูลรั่วไหลและที่สำคัญที่สุดค่ะเทรนด์ด้วยความยินยอมของศิลปิน 100% เรียกได้ว่าเป็น consent based AI ที่ให้ความสำคัญกับค่าลิขสิทธิ์และมีส่วนร่วมของคนทำเพลงอย่างแท้จริงเลยค่ะหน้าตามันยังเน้นการสัมผัสให้เราได้หมุนได้กด reframing เปลี่ยนการฟังเพลงที่เคยเปิดทิ้งไว้ผ่าน streaming แบบเงาๆให้กลายเป็นกิจกรรมฮีลใจสุดๆภายในบ้านมันก็ดูมีสไตล์ด้วยนะสิว่ามันแบบมีเรื่องของการดีไซน์เข้ามาประกอบด้วยนะคะซีมอลวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องเสียงธรรมดาแล้วแต่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนของวงการ gadget และ AI ยุคใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบใครและสามารถเติบโตไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้จริงอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณซีด้วยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์แล้ววันพุธนะฮะละครเกมโกงเกมโหกำลังสนุกสนานเลยครับออกอากาศมาเป็นตอนที่10แล้วในค่ำคืนนี้ซึ่งคืนนี้เดี๋ยวกระทิงขุนนรงค์เขาจะแบบแท็กทีมเพื่อนๆไปช่วยนางเอกก้าวสุภัสรากันนะครับช่วยได้สำเร็จหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับ20:30คืนนี้ทางหน้าจอช่อง3ครับ
4: และวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดฮะผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากบานิโคเซตค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องหัวสวกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกเมื่อวานนี้คุณเป๋ายิ่งชีพจากไอลอนะคะไปยื่นหลักฐานกับคุณไอติมประธานวิปฝ่ายค้านค่ะเปิดชื่อมาหมดเลย9ชื่อบอกว่ามีบุคคลในภูมิใจไทยเข้าไปเอี่ยวกับการหัวสวด้วยและหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายกอนุทินด้วยนะคะวันนี้นายกพูดชัดเลยบอกว่าจะฟ้องและไม่ยอมความด้วยค่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์นายกนะคะนายกบอกว่าจะพูดจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องนายกถามกลับว่าเขาเป็นใครก็หมายถึงคุณเป๋าเนี่ยคงไม่อยากให้พวกผมได้ดีนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกจะฟ้องหมิ่นประมาทเฉพาะ

0: คุณเป๋ายิ่งชีพหรือมีคนอื่นด้วยนายกบอกว่าก็แล้วแต่คุณสุภชัยพรรคบอกว่าทำให้พรรคและสมาชิกเสียหายก็ต้องดำเนินการค่ะ
1: ก็ตามกฎหมายครับตามกฎหมายการที่จะมาพูดกล่าวหาอะไรใครมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้มันยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ยังไม่ส่งฟ้องเลยแล้วตัวเองเป็นใครที่ออกมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นคนนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ถ้าฟังดูอ้างถึงมีพยานพูดแบบนี้มีพยานพูดแบบนั้นแล้วพยานคนนั้นคือใครเราก็เคารพกันนะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบวัตถุประสงค์ก็คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอ่ะคงอาจจะมีความผิดหวังหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่คิดนะครับไม่เสียเวลาคิดก็ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วจะไปกังวลทำไมถ้ามีตัวเกี่ยวข้องก็คงโดนไปนานแล้วมั้ง
0: นอกจากนายกนะคะที่ออกมายืนยันว่าจะฟ้องคนที่อยู่ใน9รายชื่อนี้เขาทยอยออกมาพูดแล้วก็จะฟ้องเหมือนกันค่ะอย่างเช่นคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกบอกว่าเมื่อทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของตนเองทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินการแม้ตนจะเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องดูที่ความเสียหายด้วยรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ถูกพาดพิงก็คือคุณสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าไม่ขอโต้ตอบอะไรเดี๋ยวจะบินไปที่อำนาจเจริญไปแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพค่ะมีหลายคนที่เกี่ยวข้องก็ทยอยฟ้องนะคะส่วนคุณเป๋ายิ่งชีพหลังจากที่ถูกฟ้องก็โพสต์เปิดใจนะคะบอกว่าตอนที่คิดว่าจะไปยื่นหนังสือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบโกงเลือกสว.สารภาพเลยว่าไม่ได้คิดเรื่องการพลีชีพกล้าหาญหรือเอาตัวไปเสี่ยงอะไรมากนักความกลัวมีแต่ว่ากกต.จะยกฟ้องพวกนี้ไปหมดโดยสาธารณะไม่ได้รู้ความจริงเลยหรือเปล่าก็กลัวว่าเราจะทำอะไรได้ไม่ทันทำได้ไม่ดีแล้วมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าทำไมไม่มีใครพูดอะไรให้มันตรงๆก็เพราะข้อกล่าวหาของคนในพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมามันลอยไปลอยมาหน้าที่ของผมคือการจับข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่แล้วออกข่าวออกสื่อมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดังเอามาเรียบเรียงต่อเข้าด้วยกันให้เป็นระบบแล้วนำเสนอรวมกันครั้งเดียวไม่ได้คิดจะทำสิ่งใหม่ค่ะเรื่องพวกนี้เคยได้ยินคนพูดถึงกันมาแล้วนับไม่ถ้วนข้อมูลเรื่องการโกงเลือกสว.นั้นมันไม่ได้ลอยนะครับแต่หนักมากเลยครับขณะที่คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะคะออกมาโต้กลับคุณเป๋าค่ะบอกว่าคือข้อมูลที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆจริงๆไอลอนั่นแหละที่ควรถูกตรวจสอบเพราะว่าเป็น NGO รับเงินต่างชาติแล้ววางตัวไม่เป็นกลางคุณสุภชัยบอกว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพพูดไม่มีอะไรที่เห็นได้เลยว่าเราผิดอะไรคุณยิ่งชีพและไอลอก็ควรได้รับการตรวจสอบมีการรับเงินต่างชาติต้องมีจุดยืนในฐานะที่เป็น NGO ควรวางตัวเป็นกลางกรณีการเลือกสว.จริงๆแล้วไอลอกับกลุ่มคณะก้าวหน้าที่มีคุณธนาธรเป็นประธานจนกระทั่งมาเป็นพรรคประชาชนก็ทำงานใกล้ชิดกันไม่ได้อยู่จุดตรงกลางและช่วงที่มีการรณรงค์เลือกสว.ก็ไปรณรงค์ให้คนทั้งประเทศที่เขามีเงิน 2,500 บาทมาสมัครสว.แล้วมันจะเหมือนหรือแตกต่างกรณีที่นัดเจอการเลือกสว.ยังไงเราก็ยังบอกได้ว่าพรรคประชาชนกับไอลอก็เหมือนคอหอยขออภัยเหมือนหอคอยกับลูกกระเดือกค่ะ
2: ไอลอเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยแน่นอนล่ะไอลอท่านเป็น NGOอาจจะได้รับเงินสนับสนุนมาจากต่างประเทศบ้างจากภายในประเทศบ้างก็กฎหมายไม่ได้ห้ามแหละแต่ท่านต้องมีจุดยืนอันสำคัญและท่านต้องมีจุดยืนในการที่จะวางตัวเป็นกลางจริงๆไอลอกับกลุ่มก้าวหน้าคุณธนาธรซึ่งก็คืออนาคตใหม่จนกระทั่งมาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยไอลอก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดตลอดมันก็เป็นคอหอยกับลูกกระเดือกแคมเปญว่าสวประชาชนเนี่ยจริงๆก็คือสวสีส้มและท่านก็มากล่าวหาเรื่องสวสีน้ำเงินและคำว่าหัวสวเนี่ยเป็นคำที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นอยู่แล้วผมมีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่เห็นว่าใครกระทำผิดต่อพรรคไม่ได้ปิดปากท่านละครับแต่ขอให
0: ้ ส่วนเรื่องของคดีหัวสวนะคะไปดูฝั่งกกต.บ้างค่ะเพราะว่าวันนี้กกต.บอกว่าคืบหน้าไปมากแล้วยังเหลือเวลาพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งส่วนที่พรรคการเมืองและพรรคประชาชนออกมากดดันให้กกต.ส่งสำนวนไปยังศาลทั้งหมดนั้นวันนี้ประธานกกต.ยืนยันว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานให้ดีที่สุดไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันไม่มีอะไรน่าหนักใจขณะที่กกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีนะคะบอกว่ากกต.ตั้ง7ข้อหาแล้วก็ไล่พิจารณาไปเรื่อยๆเหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยโดยเฉพาะประเด็นที่พาดพิงนักการเมืองก็คาดว่าจะมีการพิจารณาได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมส่วนข้อมูลของคุณยิ่งชีพเป็นข้อมูลในสำนวนหรือไม่นั้นกกต.สิทธิโชติบอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนแต่ถ้าเป็นข้อมูลในสำนวนจริงส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหามีความสามารถในการเตรียมตัวแก้ต่างหรือทำลายพยานหลักฐานได้พักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
3: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีพบกับน้ำตาลพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะพาคุณไปเที่ยวพร้อมกับเรียนรู้วิธีขับขี่ปลอดภัย
4: เย้thank you มากโดนหลอกมา
5: พี่ธงคิดถูกพี่สี่แอบมีผู้ชายอีกคน
6: สี่แอบคบกับใครมันกับสี่แอบผลักหลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่จะให้ฉันไปไอ้หน้าโง่จนตายไงวะบอกมาด้วยนะเป็นใคร
7: ฉันมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับพัดเรื่องวางแผนครอบครัวว
8: างแผนครอบครัวอะไร
6: แกครบสิรับหลังฉันหร
9: อคนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
12: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
13: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
14: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
15: 5ล้าน4เขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
13: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
16: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
17: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
18: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
19: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
11: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: คดีกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าการทุจริตเกิดขึ้นในช่วงหลังตรวจข้อสอบเสร็จค่ะแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดผอ.มสว.กับผอ.สท.ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับทางปปช.แล้วนะคะจึงยังไม่มีความจำเป็นจะต้องออกหมายจับส่วนการดำเนินงานของมสว.ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างมูลค่ากว่า130ล้านบาทนั้นตำรวจตรวจสอบแล้วหลายส่วนตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลช่วงหลังสอบในส่วนของคะแนนอยู่สำหรับพฤติการทุจริตยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดสอบหรือว่าการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่ามาเกิดขึ้นภายหลังการตรวจข้อสอบเสร็จแล้วมีการไปปรับแก้คะแนนผู้เข้าสอบบางรายให้ผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งรายชื่อไปประกาศผลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนผู้กล่าวหา11คนนะคะที่ถูกตรวจสอบพบในบ้านจังหวัดนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือดีก็ถูกกันไว้เป็นพยานกลุ่มนี้ส่วนนายกวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะคะเรื่องความคืบหน้านายกบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่เร่งรัดให้กสทรายงานมติที่ประชุมครั้งที่แล้วมาเมื่อส่งมาคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ต้องนำเรื่องไปพิจารณาถ้ามีความพร้อมก็ต้องเรียกประชุมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเลื่อนออกไปจาก23กรกฎาคมส่วนที่มีการเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นค่ะส่วนการประชุมกตรนะคะวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานก็ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะได้เป็นผบตรคนที่16นะคะตอนนี้ผลยังไม่ออกมาท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่าพาไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงที่มีการประชุมนายกเดินทางมาถึงก็ สีหน้ายิ้มแย้มดีนะคะทักทายแคนดิเดต4ท่านคือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีหรือว่าบิ๊กไมค์พลตำรวจเอกดร.ทัชชัยปีตานีรบุตรหรือว่าบิ๊กหวานพลตำรวจเอกสำราญนวลมาหรือบิ๊กรานโอ้ท่านนี้นี่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งนะคะขณะที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์หรือว่าบิ๊กแมน1ใน4คนนี้จะมี1คนได้เป็นผบ.ตร.คนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้เดี๋ยวรอนะคะว่าผลจะออกมาวันนี้เลยหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อในคุยข่าวสามหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
9: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

สนับสนุนโดย Enfaglow A+ Superior UHT เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: ว่าไงอนันต
1: ์บอกแล้วไงว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งรบกวน
0: ว่าไงนะ
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะคะมีเรื่องอะไร
0: เดี๋ยวผมมาพี่ไอ้ธงมันพักอยู่บังกะโลไหน
3: มันอยู่ในทะเลนู่นน่ะ
2: มีเรื่องอะไรคุณปานธงอีกเหรอคะ
0: ไอ้ธงมันหลอกซื้อสวนยางผม
2: คุณรู้ได้ยังไงคะ
0: คนที่มาซื้อสวนยางผมเป็นคนเก่าแก่ของพ่อมัน
2: เขาอาจจะแค่รู้จักกันก็ได้
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้คุณชินภัทร

0: เป็นบ้าอะไรวะ
1: คุณชูเกียรติเป็นคนของแกแกหลอกซื้อที่สวนยางฉันแกทำแบบนี้ทำไมวะ
2: แกอยากลดพื้นที่ปลูกยางฉันอยากเพิ่มมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายดีกว่า
1: ไม่เป็นไรมินพี
3: ่
4: โชคดีนะที่แผลเล็กอ่ะไม่ต้องเย็บ
5: ดี
6: คุยกันดีๆสิคะการใช้กำลังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาคุณปานทองค่ะนี่พูดแบบเป็นกลางนะคะครั้งนี้คุณปานทอง

0: ากได้ที่สวนยางคุณชินภัทรก็ขอซื้อตรงๆสิคะไม่ใช่หลอกกัน
1: คุณนี่ครับสามีคุณนี่มันคุยด้วยเหตุผลได้ที่ไหนใช้แต่อารมณ
2: ์ไอ้คนมีเหตุผลแกมันก็หาเหตุผลทั้งแต่เรื่องเลวๆนั่นแหละ
0: ให้ฉันคุยกับคุณปานทองเองค่ะ
2: คนทั้งนั้นคุยภาษาคนรู้เรื่องซะที่ไหนอ่ะต้องคุยภาษามือไปเอาที่สนยาฉันคืนมา
1: ไม่คืนไ
0: ว้นี
1: ่ไม่ไปนี่ไป
2: ชนิกาคุณ
3: เจ็บมากหรือเปล่า
0: ถ้าฉันบอกว่าเจ็บมากคุณจะเลิกใช้กำลังไหมคะ
3: ผมขอโทษ
0: คุณรู้ตัวไหมว่าคุณขี้โมโหมาก
2: ที่คุณจะอะไรนักหนาเนี่ยผมขอโทษแล้วไง
0: ฉันอยากให้คุณปรับปรุงตัวค่ะใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้แต่อารมณ
2: ์แม่ผมบอกว่าผมมีข้อเสียคือเจ้าอารมณ์เหมือนพ่อนิสัยผมมันถูกถ่ายทอดมาจากกรรมพันธุ์ให้ตายไงผมก็เปลี่ยนไม่ได
0: ้ทุกคนเกิดมามีข้อเสียค่ะแต่คุณไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยเหรอคะ
2: นี่คุณว่าผมเลวงั้นสิใครมันจะไปแสนดีเหมือนทองเหมือนแฟนเก่าคุณล่ะ

0: จะทำอะไร
1: กลับบ้านค่ะอยู่ต่อคุณก็มีเรื่องอีก
0: ยังงี่เง่านะเก็บที่เดิม
1: คุณจะกลับกับฉันหรือจะให้ฉันกลับคนเดียว

0: นีนจะไปไหนอะลูก
1: มีนัดค่ะ
0: นัดกับแฟนเหรอ
1: สถานะเพิ่งคบกันยังไม่ได้เรียกว่าแฟนหรอกค่ะเขายังไม่พร้อม
0: ระวังนะมีนผู้ชายที่โกหกว่ายังไม่พร้อมอ่ะบางทีอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได
1: ้คนนี้โสด 100% ค่ะคุณแม่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเลยยังไม่พร้อมมีแฟนใหม่อ่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่สั่งขนมชั้นไว้อ่ะครับ
0: คุณชัดชัยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: คุณแม่คุณแม่เป็นไรปะคะ
2: ครับผมช่วยครับ
3: ไงจ๊ะพ่อศูนย์บอกว่ารถเป็นอะไรจ๊ะ
4: ก็ระบบไฟมันมีปัญหานิดหน่อยแม่แต่ว่าช่างก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วลูกมีเรื่องจะคุยกับแม่
3: มีอะไรเหรอลูกพัด
5: กลับอเมริกาพัดจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกันนะครับพัดให้เพื่อนช่วยดูให้เขาเพิ่งติดต่อมาว่ามีบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ใกล้กับชุมชนคนไทยอย่างที่พัดอยากได้พ่อกับแม่จะได้มีเพื่อนไงครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้ะ
6: ซื้อบ้านก็ดีค่ะพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยสันจะได้ช่วยดูแลพวกท่านได
5: ้ไม่เป็นไรหรอกสันไม่รบกวนสันดีกว่าอีกอย่างนึงบ้านที่พ่อจะซื้อ

0: คือเนี่ยมันก็อยู่ไกลอย่างอพาร์ตเมนต์ที่สันอยู่เดินทางลำบาก
1: ก็ให้หนูสันเนี่ยไปอยู่กับพวกเราด้วยสิไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะให้สันไปอยู่ด้วยนะลูก

0: พ่อครับพายืมรถแป๊บนะครับจะไปหาเพื่อน
1: ช่วงหลังมาเนี่ยฮัทออกจากบ้านบ่อยมากพอเพื่อนไลน์มาปุ๊บก็ออกปั๊บไม่รู้เพื่อนคนไหน

0: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
1: ่น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: กุหลาบขาวโบชมพู
7: โบชมพูอะไรกันล่ะคะคุณแม่โบสีขาวค่ะ
8: แบบนี้ที่บ้านแม่เรียกชมพูนะลูก
9: ถ้าเขาขอฉันครบอ่ะฉันจะทำไงดี
10: ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแกต้องยอมรับความจริงจุดนี้ให้ได้ก่อน
9: ความจริงอะไร
11: ตุนนี่แนนเป็นแฟนพี
12: ่ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๋โอ๋คือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
15: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
14: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมึงเหมือนน้องกูเหมือนเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
15: มันนัดเจอใครวะ
14: ยอม
15: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
16: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
15: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
14: มึงไม่มีน้องกูมึงมีแล้วมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
15: พี่ฆ่าผมเลย
12: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ล็อกคิวแล้วมาเจอกับก้าวได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์20กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 5:00 ตรงที่ Life Park หอชั้น G ศูนย์การค้าวิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันนะครับ
12: สนับสนุนโดยS26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกไมอีลินลองเลย
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: ตาสุดท้ายค่ะลืมคน
12: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวพลัสซูเปอร์โกล
21: สวัสดีค่ะคุณปาคิดถึงจัง
22: คุณนิช่วยห้ามพี่ธงกับพี่ชินภัทรอย่าให้มีเรื่องกันอีกได้ไหมคะอยู่บนเกาะต้องเจอกันอีกแน
21: ่นี่กับคุณชินภัทรกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่เองก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เขาสองคนต่อยกันเอะอะก็ใช้กำลัง
22: นั่นน่ะสิคะนี่ดีนะคะที่พี่ธงไม่เป็นอะไรมากหัวกระแทกเหล็กแบบนั้นมันอันตรายมากนะคะนี่ยังบ่นมึนหัวอยู่เลยแต่งานนี้ป้าก็ไม่เข้าข้างพี่ธงนะคะพี่ธงผิดป้าจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้พี่ธงขายที่คืนพี่ชินภัทรให้ได้ค่ะ
21: ดีค่ะนี่จะคอยปรามคุณชินภัทรค่ะ
22: ค่ะ

0: เมื่อกี้คุณปาโทรมาบอกว่าคุณปานทงยังมึนหัวอยู่กลับเข้าฝั่งแล้วไปให้คุณหมอตรวจนะคะ
1: ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับขอบคุณคุณนิมากนะครับที่เป็นห่วง
0: สามีนี้ทำร้ายคุณนิคะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ยังไม่หายไปหาหมอนะคะอาการเจ็บที่หัวอันตราย
1: ครับ
2: คุยกับใคร
0: คุยอะไรคะ
2: เมื่อกี้ผมอยู่ในห้องน้ำผมได้ยินเสียงคนคุย
0: คุยโทรศัพท์ค่ะคุณชินภัทรคะฉันขอร้องอย่าแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังอีกฉันไม่อยากให้คุณต้องเจ็บตัวแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัวเพราะคุณ
2: คุณสงสารไอ้ทงที่โดนผมต่อยแล้วทำอย่างนั้นมันไม่ต่อยผมงั้นน่ะนี่คุณเป็นเมียใครกันแน่เนี่ยเป็นเมียมันหรือเป็นเมียผมดูซิว่าคุยกับใครคุณโทรหาไอ้ทง
0: ใช่ค่ะฉันโทรก็สามีฉันไม่ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บนะคะแล้วอีกอย่างคุณปานทงก็เป็นเพื่อนฉันเขาดีกับฉันมาตลอดฉันจะมีเพื่อนผู้ชายบ้างไม่ได้เหรอคะ
2: มีได้แต่ห้ามสนิทผมไม่ชอบให้ผู้ชายคนไหนมาอยู่ใกล้เมียผมแค่แอบมองคุณผมก็ไม่ชอบแล้วโดยเฉพาะไอ้ทงกับไอ้แฟนเก่าคุณอะห้ามติดต่อมันอีกเด็ดขาด
0: คุณอย่าหึงมากได้ไหมคะ
2: ถ้าผมไม่รักคุณมากผมก็ไม่หึงมากหรอก
0: แต่บังคับกันแบบนี้ฉันว่ามันเกินไปนะคะฉันอึดอัด
2: อึดอัดคุณก็ต้องทนเพราะว่าคุณมันเมียผม
0: ฉันคิดว่าผัวเมียคือคนที่แชร์ชีวิตกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแต่ฉันเพิ่งรู้นะคะว่าคำว่าเมียสำหรับคุณคือคนที่ต้องทนคุณให้ได้คืนนี้คุณนอนข้างล่างนะคะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ

0: ทานอะไรกันหรือยังคะป้าทำสาคูไส้หมูค่ะคุณชินภัทรทานไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะป้าแสงเดี๋ยวคุณชินภัทรเขาไปหาแม่เขาต่อเลย
2: ผมอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนมาถึงปุ๊บก็ไล่ผมเลยนะ
1: มาเป็นเพื่อนเหรอคะนึกว่ามาคุม
2: งั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณแม่นะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปช่วยงานคุณแม่ที่โรงแรมเลย
0: ตามสบายค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาหาคุณพ่อนะครับ
0: ถ้าติดงานไม่ต้องมาก็ได้ค่ะคุณท่านไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับผมอยากมาคุยกับคุณพ่อ

0: ะเลาะกันเหรอคะ
1: นี่รู้ค่ะทุกคนมีข้อเสียนี่เองก็มีแต่การที่ต้องมารองรับอารมณ์สามีแทบทุกวันนี่เหนื่อยใจค่ะป้าแสง
2: แต่งงานกันใหม่ๆก็ทะเลาะกันแบบนี้ทุกคู่ละค่ะอยู่กันไปปี2ปีก็ปรับตัวเข้าหากันได้เองค่ะ
1: ดูแววแล้วยากค่ะป้าแสงคุณชินภัทรเขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหจนตายก็เปลี่ยนไม่ได้นี่ไม่อยากมาเป็นกระโถนรองรับอารมณ์สามีไปจนตาย

0: สันจะให้นีช่วยอะไรสันบอกมาได้เลยคือสันเกรงใจอ่ะแต่สันยังไม่ออกจริงๆว่าเรื่องนี้สันจะพึ่งใครได้นอกจากนี้แค่สันนึกถึงนี่ก็ดีใจแล้วสันสงสัยว่าพัดมีคนอื่นพัดแค่นี้ถ้านี่ถามพัดต้องตอบพัดทำอะไรให้สันสงสัยหรอผู้หญิงทุกคนมีเซนส์น่ะถ้าคนของเราแอบไปมีคนอื่นแต่ถ้าสันถามพัดเพราะแค่สงสัยพัดต้องโกรธสันแน่เดี๋ยวนี้จะโทรถามพัดให้พี่นัดพัดออกมาเจอเลยได้ไหมจะได้ดูสีหน้าแววตาพัดด้วยถ้าพัดมีคนอื่นจริงนี่ต้องดูออกว่าพัดรักเขาไหม
1: สันลูกพี่ลูกน้องสันอะขี้หึงจะตายถ้าเขารู้ว่านี่นัดแฟนเก่าออกมาต้องอารวาสบ้านแตกแน่เลย
0: หน้านี้นี่ช่วยสันหน่อยนะพี่สันนอนไม่หลับเลยอ่ะสันคิดมาก

0: นี
1: ้พัด
0: โทษทีนะนี้กรุงเทพรถติดอะพัดกะเวลาไม่ถูก
1: ไม่เป็นไรหน้านี้มีอะไรผิดปกติหรอพัด
0: พัดทดสอบตัวเองอะว่ายังคิดถึงยังโหยหานี่อยู่ไหม
1: เราพัดรู้สึกยังไง
2: เอส26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกไมอีลินลองเลย
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: ไมดี้นุ่มขาว
4: นุ่ม
5: หลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมิสตา
6: ร์ยูโร
7: นั่นเธอใช่ไหมสาหร่าย
8: คุณต้องตาย
7: สาหร่าย
9: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: อุ๊ยพี่รัน
12: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่หลันให้ได
13: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
14: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
15: ฟังแม่ก่อนดูนิน
16: เลิกได้แล้ว
9: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไลน์แมนถูกสุดทุกวันแกรนด์เซล
18: ชัดเลย
19: อุ้ยใครเนี่ย
18: ชัดแล้ว
4: แค่ใส่โค้ดไลน์แมนลดแรงสูงสุด 60% โอ้ยถึง31กรกฎาคมนี้สั่งไลน์แมนเลยครับ
11: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
9: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
1: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายะมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ย

0: แบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐินันท์ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจโรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายาหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
0: ้
1: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
0: โอ้โห
1: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
0: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้
1: ใ
0: ช่แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
1: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้างพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
0: ้
1: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงหูยกลิ่นหอมมาก
0: กลิ่นดีจริงจริง
1: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
0: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆครับ
1: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
0: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
1: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
0: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
1: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนผ่าเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ

0: คุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะฮะไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
1: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดีลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
1: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
0: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยเงยปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวนี้คว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
0: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
1: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดีลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันไม่เคยที่จะใส่ใจ
4: มองหน้านี้แล้วความรู้สึกมันไม่ใช่นี้คนเดิมเหมือนว่าเราห่างเหินกันนี่เป็นคนอื่น
5: ธรรมดาเราเลิกกันตั้งนานแล้วตอนนี้ก็แต่งงานแล้วด้วยว่าแต่พัดเถอะเจอสาวใหม่หรือยัง
4: ก็ดูอยู่คนนึงอ่ะ
5: มีแฟนใหม่ไม่เห็นเล่าให้ฟังเลย
4: ยังไม่ใช่แฟนแค่ดูอยู
5: ่เจอกันที่

0: หรอง
1: านปาร์ตี้อ่ะ
0: แล้วสันล่ะพัดลืมสันแล้วเหรอยังรักสันอยู่ไหม
1: ความดีของสันเคยชนะใจพัดแต่พัดไม่รู้นะว่าความดีจะมีค่ามากพอทำให้พัดกลับไปรักสันได้ไหม
0: ทดสอบสิแต่ที่พัดทดสอบกับนี้มองหน้าสันแล้วก็ถามตัวเองว่ายังคิดถึงยังโหยหาสันอยู่หรือเปล่า

0: ว่ายังไงนี้พาร์ทเขามีคนอื่นใช่ไหม
1: มีแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแค่ดูกันอยู่อ่ะสันแต่จากที่ฟังดูพัดก็ไม่ถึงขั้นรักผู้หญิงคนนั้นหรอกแค่สนใจอ่ะ
0: ฉันแต่ยังพอมีหวังใช่ไหมนี้ใช่ไหม
1: ดึงใจพัดกลับมาให้ได้นะสันนี่เป็นกำลังใจให้

0: ปไหนมา
1: หาเพื่อนค่ะ
0: เพื่อนคนไหน
1: ฉันไม่ใช่นักโทษคุณนะคะเข้าไปหาคุณพ่อมาหรือยัง
0: ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องผมถามว่าไปหาใครมา
1: ฉันไปหาพัดมาค่ะ
0: หัวเผลอแล้วนัดเจอแฟนเก่าเหรอ
1: ที่ฉันไปเพราะสันมาขอร้องให้ฉันไปถามพัดว่าเขามีแฟนใหม่หรือเปล่า
0: คุณโกหกสันญาติเดียวคุณซะที่ไหน
1: ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามสันสิคะถ้าได้คำตอบแล้วกลับมาขอโทษฉันด้วยนะคะ

0: สันรู้แล้วค่ะว่าพัทมีผู้หญิงอื่นจริงแต่ไม่ใช่แฟนแค่ดูกันอยู่สันเลยถักผ้าพันคอให้พัทค่ะ
1: รู้ว่าเขามีคนอื่นยังมานั่งถักผ้าพันคอให้เขาอีก
0: สันยังต้องทำดีสิคะป้าพัทยังไม่จริงจังกับใครพัทจะกลับมาหาสันค่ะ
2: ชัวร์เหรอเขาหลอกให้เราดีใจหรือเปล่า
0: สันให้นี้ไปถามพัทพัทไม่โกหกนี้แน่ค่ะ
2: ดีกับชนิกาแล้วเหรอ
0: จริงสิสันมัวแต่คุยเรื่องของพัดลืมขอบใจนี่เลยค่ะนี่อุตส่าห์ช่วยสันทั้งที่สันทำผิดกับนี่ไว้มาก
3: อยากได้เพื่อนคืนมาก็ต้องทำให้เพื่อนเห็นว่าเราเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะลูก
0: ถ้างั้นสันชวนนี้ไปดูหนังดีไหมคะนี่ชอบดูหนังค่ะ
4: สันคืนดีกับชนิกาแล้วเหรอ
3: เมียเรากับสันเกี่ยวก้อยคืนดีกันแล้วแล้วกลับมาทำไมไม่นอนบ้านเมียลูก
4: แล้วสันให้ชนิกาไปหาแฟนเก่าจริงหรือเปล่าบอกมาสิสันว่าชนิกาไปหาแฟนเก่าเพื่อจะช่วยสันมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
0: ใช่สันขอให้นี่โทรไปหาพัทอย่าโกรธแล้วนะชินภัทร

0: เกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับเมียมาละสิหึงโหดเมียสินะเราที่หลังฟังเมียอธิบายก่อนคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ
1: ์ก็ตอนนั้นมันโมโหนี่ครับแม
0: ่ชินภัทรรู้ไหมว่าทำไมแม่ไม่ลงไปอยู่สุราษฎร์กับพ่อเรา
1: ก็เพราะแม่ต้องดูกิจการโรงแรมที่กรุงเทพไงครับ
0: ไม่ใช่หรอกโรงแรมจ้างคนบริหารได้แต่เพราะพ่อของชินภัทรเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเหมือนลูกนั่นแหละถ้าแม่ต้องอยู่กับพ่อทุกวันแม่ต้องทนอารมณ์พ่อไม่ไหวได้เลิกกันแน
1: ่ถึงกับต้องเลิกเลยเหรอครับ
0: คนเราไม่มีใครอยากโดนระบายอารมณ์ใส่หรอกโดยเฉพาะจากคนที่เรารักมันเสียใจช้ำใจ
1: ผมไม่เคยเห็นแม่บ่นเรื่องพ่อผมก็คิดว่าแม่รับที่พ่อเป็นแบบนั้นได
0: ้แม่รักษาชีวิตคู่ด้วยการอยู่ห่างกันกับพ่อนั่นคือทางออกของแม่ส่วนลูกจะเลือกรักษาชีวิตคู่ด้วยวิธีไหนลูกไม่อยากอยู่ห่างชนิกาลูกก็ต้องยอมเปลี่ยนตัวเองคิดให้ดีนะชินภัทรลูกอยากมีชีวิตคู่หรือชีวิตครึ่งๆกลางๆ

0: นนท์เมดิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
2: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
3: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
4: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งโนไว
3: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล่าง
5: ออกตามหาเจ้าของมรดกแบบฟินสุดกับกิจกรรมทาตรีฟินมีติ้ง
6: ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากได้รางวัลนะคะเป็นผู้รับมรดก
7: ดีใจครับไม่เคยมาใกล้ชิดนักแสดงใกล้ๆขนาดนี
8: ้สนุกมากเลยอยากจะฝากให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
9: ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฟินกับพวกเราในวันนี้นะคะ
10: ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับของทาตรี
9: ฝากด้วยนะคะ
11: ทาตรีฟินมีติ้ง
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: หนูไม่รู้นะว่าพี่คิดจะทำอะไรอ่ะแต่อย่าลงไปที่นั่นเลยจะดีกว่าม
14: าช้าจังนะโก
15: ้ให้ฉันรอสักนานแหละ
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
17: ฮะผมว่าพี่โก้น่าจะโดนหักหลัง
18: พวกเรารู้เลยนะว่าแกมาตามหาพ่อที่ปอยเป็ดอ่ะ
19: พวกมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยอ่ะจะออกมาได้ยังไงวะเนี่ย
16: ระวังเป้าดีบาย
12: มาโกงเกมคืนนี้ 20:30 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
21: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
21: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เรียกขึ้น 7.5%กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
23: ้ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
24: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
25: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
26: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคซ์พร็อพโพลิส

0: คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเห็นจะจริงแล้วค่ะป้าแสงชีวิตคู่ไม่ได้มีความสุขหอมหวานอย่างที่คิด
1: ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะ
0: คงมีแต่นี้แหละค่ะที่ต้องปรับตัวส่วนเขาไม่มีทาง

0: ฉันไปดูคุณพ่อนะคะ
1: ผมอยากมีชีวิตคู่ไม่ใช่ชีวิตครึ่งๆกลาง
0: ชีวิตครึ่งๆกลางอะไรคะ
1: แค่ผมคิดว่าเราแยกกันอยู่ผมก็ทนไม่ได้ผมอยากอยู่ใกล้ๆคุณผมอยากจับมือคุณผมอยากกอดคุณ

0: เราอย่าอยู่ห่างกันเลยนะชนิกา
1: ฉันไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่กับคุณตรงนี้คุณชินภัทรคะฉันจะอดทนเวลาที่คุณโกรธ
0: คุณไม่ต้องอดทนผมจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณผมสัญญานะว่าต่อไปผมจะไม่ขี้โมโหผมจะไม่ใช้อารมณ์ผมจะพยายามเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นเพื่อคุณ
1: คุณรู้ไหมคุณน่ะมีสิ่งดีในตัวแต่ไม่ค่อยใช
0: ้สิ่งดีอะไร
1: รอยยิ้มไงคะคุณรู้ไหมคุณน่ะเป็นผู้ชายที่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น

0: ำอะไร
1: คุณจินภัทรสั่งให้ผมโค่นต้นยางทิ้งไง
0: ฉันซื้อสวนยางนี้แล้วเจ้านายอนันต์ไม่มีสิทธิ
1: ์เงื่อนไขตอนขายสวนคือคนซื้อต้องโค่นต้นยางทิ้ง
0: ก็ในเมื่อฉันเป็นเจ้าของสวนนี้แล้วฉันจะทำอะไรก็ได้หยุดเลย
1: เฮ้ย
0: กลับไปบอกเจ้านายอนันต์ฉันจะทำ

0: ว่าไง
1: ไม่ต้องไปคุยดีกับมันเดี๋ยวฉันจะลงไปเองเดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวนี้แหละ
2: ใครโทรมาคะ
1: อนันต์โทรมาบอกว่าไอ้ทงมันทำรั้วกั้นสวนยางตรงที่มันหลอกซื้อผม
2: คุณปากำลังหวานล้อมคุณปาทงให้ขายที่คืนให้คุณอยู่ค่ะ
1: ไอ้ทงมันรักน้องมันไม่ได้เชื่อฟังน้อง
2: รอคุณปาก่อนนะคะ
1: ผมจะกลับสุราษฎร์เดี๋ยวนี้

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: Toyota Fuji ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
2: ้ Is that good?

0: ฉันรู้เว้ยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะด่าเพื่อนจะพูดไม่ดียังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
1: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
2: แบบนี้ก็เรียกว่าเจนมีบุญไง
3: มีบุญ
4: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลแค่นิดเดียวอ่ะเขาพูดแทนแก
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครไม่เคยไว้ใจได้เลย
7: นี่หอยสายทุกคนมันสนุกจริงจริงสนุกจะตายวะ
8: พร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
9: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
7: ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันผู้ใจหรอกจริงๆคุณไม่ได้รักมัน
9: คนอย่างแกไม่มีวันได้ความรัก
3: ตีตราจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม31 กรกฎาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
15: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อม
16: แผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8 แก้ว
17: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
16: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
14: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
18: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
19: สแกนเลย
20: กี่ครั้งที่เธอมองฉันยังคนไม่มี
21: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
22: ไปไหนแต่เช้าคะ
23: ผมจะกลับสุราษฎร์ครับ
24: ใครอยากได้ที่เราก็ให้เขาไปเถอะค่ะที่ในสวนยางคุณเหลืออีกตั้งเยอะแยะ
23: คุณไม่เข้าใจผมหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมต้องเสียสวนยางไปเท่าไหร่แต่ประเด็นคือไอ้ทงมันหลอกผมมันโกงผม
24: สัญญาแล้วไงคะว่าจะไม่ใช้อารมณ์
23: ขอผมสักเรื่อง
24: งั้นฉันไปด้วยค่ะรอเดี๋ยวนะคะ

0: าอยู่ที่ร้านค่ะ
1: คุณปารีบไปดูคุณปาถึงชินภัทรที่สวนยางนะคะนึกว่าต้องมีเรื่องกันแน
0: ่เกิดอะไรขึ้นคะ
1: คุณปาทงทำรั้วกันสวนยางค่ะ
0: พี่ทงทำรั้วปาไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยค่ะ
1: คุณอนันต์โทรมาบอกคุณชินภัทรเมื่อเช้าเขาโมโหมากขับรถคุณอาพาออกไป
2: ตอนแรกนี่นึกว่าเขาจะขับรถกลับสุราษฎร์เลยใช้เวลาหลายชั่วโมง
1: แต่คุณอาพาโทรมาบอกว่าเขาจอดรถทิ้งไว้ที่สนามบินให้กลับไปเอารถถ้าเกิดว่าเขาได้ตั๋วแล้วคงใกล้จะถึงแล้วค่ะ
0: งั้นปาล่วงหน้าไปก่อนนะคะจะไปห้ามพี่ธง

0: กก็ยังเล็กไม่อยากอยู่เลี้ยงลูกเลย
1: ขอโทษครับ

Come on.

0: อย่าเข้าไป
1: ข้าจะไปช่วยพี่ทองค่ะ
0: เข้าไปครับ
1: ไปได้ไหมคะ
0: มันอันตรายครับ
1: พี่ทอง
0: อย่าเข้าไปมาเชื่อผมสิครับ
1: พี่ทอง
0: ป้า

0: พี่น้อง
1: คุณชินภัทร
0: พี่น้องตื่นสิพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้อง

0: ใครบอกคุณว่าผมอยู่ที่นี
1: ่พอฉันลงเครื่องฉันก็โทรหาคุณอนันต์แต่คุณรู้ไหมกว่าฉันจะมาถึงที่นี่ใจฉันมันจะขาดถึงฉันจะรู้ว่าคุณปลอดภัยก็เถอะเดี๋ยวว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ยังไง

0: เพื่อนผมยังไงผมก็ต้องช่วย
1: ผมนี่นับถือน้ำใจคุณจินภัทรจริงๆนะครับขนาดโดนคุณปานทงแทงข้างหลังยังนับเป็นเพื่อนเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเนี่ย
2: เพื่อนคุณเป็นยังไงบ้างคะ

0: านทงเป็นยังไงบ้างคะ
1: สูดควันเข้าไปเยอะคุณหมอให้ดูอาการค่ะ
0: เพื่อนคุณเป็นห่วงให้ฉันมาดูอาการค่ะ

0: ชินภัทรไงคะ
1: พี่ชินภัทรเสี่ยงตายช่วยพี่ธง
2: เป็นไงบ้าง
0: ไม่ต้องครอบออกซิเจนเหมือนคุณปานทองค่ะ
2: ดีแล้วครับที่มันไม่เป็นอะไร
0: อยากฝากอะไรถึงเพื่อนคุณไหมคะ

0: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SDเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ฉันไปเมืองนอกแค่2ปีจะหนีไปไหน
3: จอมจะไม่หนีไปไหนจอมจะรอ
4: พวกนั้นน่ะโลภมากอิจฉาตาร้อนถึงขั้นไร้สติคิดแล้วก็อยากให้คุณหนูเป็นลูกเป็นหลานบ้านนี้จริง
5: ๆแกนางฆาตกร
6: ฉันไม่ได้ทำจะรับสารภาพไปทำไมคนใจร้ายที่ไหน
7: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ขอให้คุณจำในสิ่งที่คุณทำกับแขเอาไว้นะแต่ว่าคนที่ทำให้แขมีความสุขก็อย่าหวังว่าจะได้มีความสุขเหมือนกัน
10: คุณทองตาถูกจับตัวไปเลยค่ะไทย
11: จะเช็ดตาไหม
12: เงียบทำไมอะ
7: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจนถึงสุข
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
14: ฉันต้องการทนาย
15: จะว่าความให้คุณ
13: ทำไมก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยบอกบ้าง
7: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม28กรกฎาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: โชคดีชินภัทรไม่เป็นอะไรมาก
2: นี่บอกหรือเปล่าคะ
1: ว่าชินภัทรต้องนอนที่โรงพยาบาลไหมหมอให้กลับบ้านได้ไม่ต้องนอน
2: ป้าจะลงไปสุราษฎร์นะสัน
1: ไปดูชินภัทรอัปเดตอาการให้สันทราบด้วยนะคะสันเป็นห่วงจ้ะสันอยู่บ้านคนเดียวได้นะ
2: ได้ค่ะ
1: ป้าไปดูชินภัทรค่ะ
3: ใครเป็นอะไรเหรอจ้าหนูสัน
1: ญาตินะคะไฟไหม้สวนยางแต่ไม่เป็นไรมากแล้วสันยกไปให้พัทรนะคะ
3: จ้ะ

0: ผีคนนั้นแน
1: ่ทำอะไรสัน
0: คือสัน

0: ันสวมรอยเป็นพัดสันทำแบบนี้อีกแล้วนะ
1: สันแค่อยากรู้ว่าใช่ผู้หญิงที่พัดคบหรือเปล่า
0: สันก็ไม่ควรทำแบบนี
1: ้ให้สันทำมากกว่านี้แล้วได้พัดคืนสันก็ทำค่ะ
0: รู้ไหมนี่เขาแนะนำให้พัดมองหน้าสันแล้วถามตัวเองดูว่ายังคิดถึงยังโหยหาสันไหม
1: แล้วพัดยังคิดถึงสันบ้างไหมคะพัดยังต้องการสันอยู่อีกไหม
0: ถ้าถามพัดไม่นาทีก่อนพัดอาจจะตอบว่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พัดได้คำตอบแล้วว่าไม่

0: ังไฟไหม้ตรงไหนหรือเปล่า
1: คนจมูกเกลียนนิดหน่อยครับ
0: พี่มีแก่ใจเล่นอีกนะหายใจเป็นยังไงเห็นชนิกาบอกว่าลูกสูดควันเข้าไปเยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกแม่จะพาไปหาหมอให้เอ็กซเรย์ปอดพรุ่งนี
1: ้โทรรายงานแม่ผมเป็นเรื่องใหญ่เลยเห็นไหม
2: เป็นลูกสะใภ้ก็ต้องรายงานแม่สามีสิคะ
3: แม่นึกแล้วว่าต้องมีเรื่องตั้งแต่ที่ลูกโทรไปบอกแม่ว่าเอารถไปทิ้งที่สนามบินแล้วเพราะความหุนหันพลันแล่นของเราเกือบทำตัวเองตายแม่ไม่ขอแล้วนะชินภัทรแม่สั่งต่อไปนี้มีปัญหาอะไรลูกต้องใจเย็นห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาด

0: แม่สั่งภรรยาขอคราวนี้คุณต้องฟังนะคะ
1: คุณแม่ครับคุณภรรยาครับขอไปเรื่องๆสิครับเพราะบางเรื่องผมก็เย็นไม่ไหวจริงๆอ่ะ
2: ไม่มีข้อยกเว้นชินภัทรต้องใจเย็นทุกเรื่อง
0: ใช่ค่ะห้ามใช้อารมณ์กับทุกเรื่อง

0: ี่ธงป้าอาภามาเยี่ยมค่ะ
1: สวัสดีครับป้า
2: สวัสดีจ้ะเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยัง
0: พี่ธงหายใจดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะป้าเข้าไปดูพี่ธงเป็น10รอบเมื่อคืนหายใจเป็นปกติแล้วค่ะ
2: ดูสิทำน้องอดหลับอดนอนป้าใจหายหมดเลยรู้ไหมเรากับชินภัทรเกือบตายทั้งคู่เพราะใช้อารมณ์แก้ปัญหา
1: ผมขอโทษนะครับป้าผมยอมรับนะครับว่าผมผิดแต่ชินภัทรก็มีส่วนผิดด้วยนะครับ
2: มัวแต่คิดว่าใครถูกใครผิดถึงไม่เข้าใจกันสักทีลดทิฐิลงบ้างเถอะนะปานธงยังไงพวกเธอก็เป็นเพื่อนกันนะ
1: ความเป็นเพื่อนผมกับชินภัทรมันจบลงไปพร้อมความตายของศิลแล้วล่ะครับ
2: ป้าอยากจะขอให้ปานธงคิดดูอีกทีลูกชายป้ายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยปานธงแปลว่าเขายังเห็นปานธงเป็นเพื่อนและที่สำคัญป้ามั่นใจว่าป้ารู้จักชินภัทรดีคนอย่างเขาถ้าทำผิดเขาก็ยอมรับว่าเขาทำแต่เรื่องสิเขายืนยันมาตลอดว่าเขาบริสุทธิ
3: ์ป้าแสงให้คุณพ่ออยู่ข้างนอกนานนะคะภูมิคุ้มกันคุณพ่อไม่ค่อยดีในอากาศมีเชื้อโรคด้วย
4: พ่อคุณเป็นไงบ้าง
3: ได้รถเข็นพิเศษที่ฉันซื้อให้ป้าแสงก็เลยพาคุณพ่อมานั่งเล่นข้างนอกได้แล้วค่ะฉันกลับขึ้นไปดูคุณพ่อวันนี้นะคะ

0: เวลาโมโหก็ตีบทผู้ร้ายแตกกระจายเวลาน่ารักก็อ้อนเป็นพระเอกละครหลังข่าวเลยนะชินภัทร
1: เป็นพระเอกตลอดเวลาจะดีมากเลยค่ะ
2: เสียใจด้วยผมชอบเป็นตัวโกงแม่ออกไปไหนมาแต่เช้าครับ
0: ไปเยี่ยมปานทงมาไม่ไปเยี่ยมเพื่อนบ้างละเราอ่ะ
2: แค่ช่วยชีวิตมันก็พอแล้วครับ
0: อย่าทิฐิเลยลูกปานทองดูอ่อนลงแล้วลูกไปหาเพื่อนไปเปิดใจคุยกันแม่จะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีเรื่องกันอีก
1: เชื่อคุณแม่เถอะค่ะฉันกับคุณแม่จะได้ไม่ต้องผวาว่าคุณสองคนจะระเบิดสวนยางกันอีกเมื่อไหร่

0: ร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะพุธที่12กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และหมวยอริสราทำหน้าที่แทนน้องตูนปริณดาค่ะ
1: ขณะนี้16:31ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ Airport Rail Link ยังใช้การได้ไม่เต็มที่คือ1ชั่วโมงจะมีแค่1ขบวนเท่านั้นทำให้เกิดสภาพแออัดเป็นอย่างมากตามสถานีต่างๆให้คุณผู้ชมดูภาพตั้งแต่ช่วงเช้านะครับคือผู้คนเข้าไปรอเนื่องจากความที่มัน1ชั่วโมง1คันนะพี่หมวยปรากฏว่าเปิดประตูมาก็แทบจะไม่มีที่ให้ยืนอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: คือมันเต็มมาอยู่แล้วในแต่ละสถานีนะฮะคุณผู้ชมแล้วนี่ตั้งแต่ตีห้าจนถึงขณะนี้ยังแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้เราต้องรีบเอาข่าวนี้มาแจ้งก่อนกำลังจะเลิกงานแล้วพี่หมวยแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเดินทางไปสุวรรณภูมิไฟล์กลางคืน
2: ค่ะ
1: เผื่อเวลาอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับและหาตัวเลือกสำรองได้เลยว่าจะต้องเดินทางด้วยวิธีอะไรจริงๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ไปเป็นการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทุกหน่วยงานเลยกรมรางเอ่ยแอร์พอร์ตเรลลิงเอ่ยเพื่อไปดูหน้างานว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังใช้การไม่ได้ทีนี้การแก้ปัญหาในเบื้องต้นเปลี่ยนจากรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเป็นรถไฟปูนแทนฮะ
2: ค่ะ
1: ก็จะได้เห็นภาพของคนที่จะต้องไปขึ้นรถไฟกันแล้วคือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์มาช่วยพี่หมวยมากันให้รถไฟเข้าแล้วรถไฟต้องไปจอดตรงจุดตัดเพื่อส่งคนให้มันใกล้สถานีแล้วก็รับคนที่อยู่ใกล้สถานีขึ้นมาบางคนแซวบอกจะตีตั๋วขึ้นรถไฟฟ้ากูได้ปูนแทนส่วนนอกจากปูนแล้วก็จะเป็นพวกรถประจำทางต่างๆที่จะต้องเข้ามาช่วยวันนี้ขอใช้คำว่าโกลาหลอีกหนึ่งวันตลอดทั้งวันนะฮะโอ้โหมีผู้โดยสารคือตอนนี้คุณเจ๋งเนี่ยอยู่ที่ตัวสถานีเดี๋ยวจะมีบรรยากาศด้วยแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยหลายคนให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างสักคนหนึ่งแล้วกันนะขอทีมงานสักเสียงหนึ่งเห็นบอกจากมักกะสันจะไปสุวรรณภูมิ2ชั่วโมง
3: วันนี้มันใช้เท่าไหร
4: ่วันนี้กี่ชั่วโมงตั้งแต่ตีห้ากับ6 โมง 7 โมง 8 โมงก็ประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะใช
3: ่
4: ใช่
3: จากปกติ
4: ก็ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะคืออย่างโอเคก็ประมาณชั่วโมงนึงเราก็ถึงแล้วโอเคแบบสบายสบายชิวๆอ่ะเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเพราะเรารู้เวลาอยู่แล้วมันออกประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยถึงกี่โมงเรากำหนดระยะเวลาได้กำหนดว่าประมาณเท่าไหร่อะไรแต่วันนี้ก็เกือบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะ
3: เขาก็มีการ
2: ปกตินะคะ8สถานีค่ะจากพญาไทไปถึงสุวรรณภูมิใช้เวลา25นาทีเท่านั้นเองในการเดินทาง
1: แล้วนี
2: ่2ชั่วโมง
1: จากมักกะสันไปสุวรรณภูม
2: ิค่ะ
1: 2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันผมขอพูดนิดนึงผมชมนะคนที่เขาใช้บริการน่ะเขาช่วยกันเองด้วย
2: ค่ะ
1: เขาพิมพ์ในกลุ่มกันน่ะ9:30 นขณะนี้รถไฟออก

0: จากสถานีนี้นะนะคะ
1: ค่ะ
0: สถานีปลายทางสถานีต่อไปเตรียมรับด้วยนะฮะแล้วบรรยายกันใหญ่เลยนะว่าในรถตอนนี้แออัดมากคาดว่าสถานีต่อไปคงรับคนขึ้นเพิ่มไม่ไหวนะคะ
1: ค่ะ
0: คนไทยช่วยกันน่ะ
1: ผู้โดยสารช่วยกันเอง
0: เพราะไม่มีใครช่วยเราไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเอาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันบรรยากาศเยอะเลยทีเดียว
1: ครับและวันนี้ค่ะเคาะเรียบร้อยไม่ต้องลุ้นเลยค่ะสำหรับว่าที่ผบ.ตร.คนที่16เป็นไปตามที่คุณสรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์เอาไว
0: ้แหล่งข่าวระดับสูงของพี่ยุทธ
1: ค่ะไม่ต้องลุ้นแฮปปี้สลีปคั
0: มเอาจริงตอนผมเห็นนะผมงงพี่หมวยผมแปลไม่ออก
1: ว่าเป็นท่านไหนใช่ไหมคะ
0: ว่าอะไรเนี่ยแฮปปี้สลีปคัมมีความสุขนอนแล้วก็มา
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.นะคะวันนี้มีการประชุมกตร.ค่ะนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมก็มาถึงได้ยิ้มแย้มทักทายค่ะกับ4แคนดิเดตพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีบิ๊กไม้พลตำรวจเอกด็อกเตอร์ทัชชัยปีตะนิรบุตรบิ๊กหวานพลตำรวจเอกสำราญนวลมาบิ๊กรานและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์บิ๊กแมนการประชุมกตร.วันนี้มีวาระทั้งหมด5วาระวาระการเลือกผบ.ตร.เป็นวาระที่4ค่ะก่อนการประชุมนายกก็ได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ12คนที่อีกห้องหนึ่งนะคะหารือ30นาทีหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่ก็พบกับ4แคนดิเดตสีหน้ายิ้มแย้มนะคะจนเกือบ4โมงค่ะก่อนที่เราจะเข้าข่าวเคาะเรียบร้อยแล้วค่ะแคนดิเดตอันดับที่3พลตำรวจเอกสำราญนวลมาได้รับแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.คนที่16ค่ะท่านเกิดเมื่อปี2000ท่านตอนนี้อายุ53ปีเกิดปี2516เหลืออายุราชการอีก7ปีนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่50ค่ะชีวิตราชการเติบโตในนครบาลมาตลอดตั้งแต่รองสารวัตรสอบสวนสน.พระโขนง191ผู้กำกับสน.ดอนเมืองจนกระทั่งมานั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในปี64แล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.ตุลาคมปีที่แล้วปี68และวันนี้ก็เคาะเรียบร้อยค่ะว่าที่ผบ.ตร.คนที่16ท่านมีผลงานเด่นเยอะเลยนะคะคดีใหญ่ๆที่เรามีการรายงานข่าวกันไม่ว่าจะเป็นกราดยิงที่โคราชมีการยึดทรัพย์ขบวนการยาเสพติดเร็วๆนี้ก็จะเป็นเรื่องการทลายเครือข่ายพ่อทิพย
0: ์ครับ
1: ไม่ต้องลุ้น
0: ตามนั้นครับคุณผู้ชมอ้าวสลดใจเพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวปรากฏว่าล่าสุดวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดรวมจนถึงขณะนี้35รายแล้วนะครับท่านล่าสุดที่เสียชีวิตคือคุณทิติชยาครุฑวิชิตอายุ23ปีหรือคุณอ๋อมแอมครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอ๋อมแอมด้วยนะครับเพจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นเพจของทางมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนะผมหานิดนึงนะฮะหายไปไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนอ่ะขึ้นมาละนี่ฮะของทางสวนสุนันทาใช่ไหมครับแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ของคุณอ๋อมแอมคุณอ๋อมแอมเนี่ยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจรุ่นที่8การจากไปของอ๋อมแอมสร้างความโศกเศร้าและความอาลัยนอกจากนี้คุณแม่ของคุณอ๋อมแอมนะครับก็ได้โพสต์ข้อความปาฏิหาริย์ไม่มีจริงวันที่22กรกฎาคมตอน 22:22 นาทีลูกสาวแสนสวยของแม่ไม่ต้องทรมานแล้วไม่ต้องทนเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะลูกแม่รักหนูที่สุดนะคะคนเก่งแก้วตาดวงใจของแม่ไปเป็นนางฟ้าแสนสวยบนสวงสวรรค์นะลูกสาวคนสวยของแม่หนูเก่งและแกร่งมากลูกไม่ต้องห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงน้องแล้วนะพักผ่อนให้สบายนะลูกยืนดูความสำเร็จของน้องนะลูกแม่จะเข้มแข็งอยู่ให้ได้ขอให้ลูกแม่พักผ่อนอย่างสงบและมีความสุขนะอ๋อมแอมแม่ช่วยหนูทุกทางเต็มที่แล้วแม่ขอโทษนะคะคนสวย23ปี6เดือน13วันที่เลี้ยงดูหนูมาแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดใครไม่รักหนูแต่แม่รักหนูนะคะลูกแม่แสดงความเสียใจอีกครั้งครับวันนี้ก่อนการประชุมสภากทม.ผู้ว่าชัดชาติพูดถึงการดำเนินคดีแล้วก็

0: การจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับผู้ว่าบอกงี้ฮะปลัดกทม.มีคำสั่งให้ผอ.เขตจตุจักรเนี่ยไปช่วยราชการที่กทม.ก่อนตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องไปดูว่าปัญหามันอยู่ที่ส่วนไหนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
1: จริงแล้วไม่ใช่ย้ายเนาะก็คือให้มาช่วยราชการก่อนก็คือให้เพื่อให้การตรวจสอบต่างๆมันทำได้อย่างดีมากขึ้นเราให้เวลาเขา4-5 วันเพื่อเคลียร์งานในพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้เข้าช่วยราชการก่อนแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วผมเชื่อว่าก็คือมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเขตจักรเองก็มีสถานบริการอยู่หลายอันก็เพื่อให้คนที่อยู่ดำเนินการได้อย่างเต็มที่รวมทั้งการสอบข้อที่จริงต่างแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าผิดมีข้อความผิดอะไรนะเพราะกรรมการตรวจสอบก็เพิ่งตั้งไปแต่เชื่อว่าให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ในส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันก็อาจทำให้เขามีเวลามาตั้งหลักคิดทบทวนตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆถ้าเราเป็นคนเขาอาจจะมีความไม่สบายใจกังวลใจอยู่ก็เพื่อให้คนอื่นอาจจะได้เข้าไปทำหน้าที่ได้เต็มที่มากขึ้นครับ
2: ค่ะดูราคาทองวันนี้หน่อยนะคะเป็นข่าวดีค่ะปรับขึ้นนะคะล่าสุด 16:13 นตอนนี้ปรับขึ้นไป 1,150 บาทราคาทองแท่งตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 65,700 นะคะขายออกอยู่ที่ 65,900 ค่ะก็เป็นราคาที่ปรับขึ้นตามราคาทองโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
0: ยินดีด้วยนะพี่หมวน
2: โอ้ยต้องปรับอีกหลายครั้งเลยค่ะกว่าจะถึงดอย
0: เป็นกำลังใจให
2: ้ค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกหนึ่งครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD ครับ3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ปุ๊บขอบคุณคุณผู้ชมนะไปกด follow กันเยอะมากเลยอ่
2: ะ
0: ฝากกดติดตามเยอะๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรา Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้แสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับเป็นแฮชแท็กอื่นไม่ได้ AirPod Rail Link จะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ #AirPod Rail Link สักครู่กลับมาชมข่าวกันต่อครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
10: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
11: ่ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
12: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100 แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
13: ที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
14: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
15: ไปน่ารำคาญแม่เสียใจที่สุดและได้เลือกแต่งงานกับคุณ
16: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
17: สามแพลตพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ16:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
18: สายกินห้ามพลาดนะคะงานนี้ค่ะเพราะว่าเรามีแต่ของอร่อย
19: ทั้งคาวทั้งหวานรวมทั้งหมด 1,000 เมนูจาก100ร้านค้าค่ะ
1: แถมยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่นะจ๊ะมาเจอกันที่งานแจ่วแซ่บเฟอร์นะจ๊ะ
4: ผู้หญิงยกกำลังแจ่วพฤหัสบดีนี
0: ้ 8:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊ะโอ๊ะคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
7: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
6: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูอะมึงเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูมึงคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
7: มันนัดเจอใครวะ
6: ยอมฝน
7: แต่ถ้าฝนกลับมาทำคดีนี้ฝนไม่ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
18: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
5: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ

0: องกูมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
1: พี่ฆ่าผมเลย
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11 สิงหาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: อีก2วันเจ้าแซฟเฟอร์รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดกว่า100ร้านมากกว่าพันเมนู24 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคมนี้อไลฟ์ปาร์คฮอลล์ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสนับสนุนโดย
5: กลับมาแล้วโฮมโปรซุปเปอร์เอ็กซ์โปพันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
6: ์แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่ถ้ากินหมดนี่น่ะอ้วนแย่เลย
10: ไม่อ้วน
11: คุณแม่คะจะทำให้คนหนูผีแบบโฆษณาการเกินนะเจ้าคะ
10: อิ่มนี่มันรู้มากสิจริง
11: เอาก็ต้องรู้ไว้สิเจ้าคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ใส่ใจอยากรู้มากกว่านี้
12: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
13: มีเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตไปช่วยกันจับโป๊ะผู้หญิงคนหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะไปโพสต์ว่าเขาไปดูคอนเสิร์ตหลังจากนั้นเรียกวินมอเตอร์ไซค์แล้วถูกวินมอเตอร์ไซค์ลวนลามเขาเองต้องกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
14: บาดเจ็บเลยต้องเย็บนู่นเย็บนี่แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองในโรงพยาบาลด้วย
13: ค่ะเป็นไวรัลนะคะมีคนติดตามเยอะแฟนคลับก็เป็นห่วงศิลปินเองก็เป็นห่วงด้วยแต่สุดท้ายโป๊ะแตก
14: เป็นคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมรอฟังพี่หมวยให้จบนะ
13: ค
14: ือคนเขาเห็นใจกันเยอะเพราะว่าคือเหมือนไปดูคอนเสิร์ตแล้วเป็นศิลปินเกาหลีชื่อดังตัวศิลปินเองยังเป็นห่วงเลยอ
13: ่ะ
14: เป็นยังไงบ้างไปอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงแล้วโดนอะไรไหม
13: ค่ะล่าสุดคือเรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่เธอโพสต์นะคะแต่ว่าทัวร์เนี่ยไปลงวินแล้วลุงวินวันนี้มาที่โรงพักมาค่อยๆไล่เรียงกันก่อนหน้านี้ค่ะเธอเองได้มีการโพสต์นะคะบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตที่ Impact เมืองทองธานีหลังจากนั้นเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงแรมห่างจาก Impact ประมาณ4กิโลเมตรอ้างบอกว่าวินพาเข้าทางเปลี่ยวขับวนไปวนมาประมาณ10นาทีและฉวยโอกาสเอามือมาจับต้นขาของเธอ2ครั้งก็คือพยายามลวนลามเธอบอกว่าเธอตกใจนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปเอาไว้หลังจากนั้นต้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถทั้งนั้นที่รถวิ่งอยู่รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีแกร็บผู้หญิงคนหนึ่งรับเธอไปส่งที่โรงพยาบาลเธอบอกเธอบาดเจ็บเย็บไป9เข็มแล้วก็มีการโชว์ภาพบาดแผลด้วยหลังจากนั้นค่ะทุกคนเป็นห่วงนะคะคลิปของเธอมีคนเข้าไปดูเยอะมากเนี่ยค่ะ 2.9 ล้านวิวแล้วศิลปินก็เข้ามาถามด้วยเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ทัวร์ไปลงวินมอเตอร์ไซค์แต่ทีนี้ก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
14: ใช่คุณผู้ชมคือด้วยความเคารพนะเธอร้อยเรื่องอ่ะคือเธอค่อยๆโพสต์นะ
13: ค่ะ
14: ไม่ได้มาชุดเดียวคุณผู้ชมตอนนี้ดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์นะอุ๊ยเหมือนจะโดนลวนลามแล้วหายไป
13: ค่ะ
14: ไอ้คนที่เขาดูอยู่เฮ้ยหายไปว่ะเป็นอะไรมั้ยมันอะไรมั้ยสักพักหนึ่งมาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้ว
13: ค่ะ
14: แล้วก็หายไปคนก็ตกใจอีกว่าเฮ้ยรุนแรงแล้วเนี่ยเพราะว่าทิ้งไว้ว่ากำลังจะโดนเหมือนรู้สึกเหมือนตัวเองโดนลวนลามแล้วเงียบไปเลยแล้วไปอีกทีหายไปเป็นชั่วโมงแล้วไปโผล่โรงพยาบาล
13: เนี่ยค่ะมันมีความไม่สมเหตุสมผลกันอยู่คนก็เลยตามไปที่วินมอเตอร์ไซค์ไปหากล้องจรปิดค่ะ

0: จนสุดท้ายพบว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอโพสต์เธอแต่งขึ้นก็เลยพาลุงวินไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ปากเกร็ดผู้สื่อข่าวได้พบกับลุงวินค่ะชื่อว่าลุงพัฒน์อายุ56ปีก็มาที่สภ.ปากเกร็ดนะคะคือก่อนหน้านี้พี่สาวของคนที่โพสต์เนี่ยค่ะโทรไปหาลุงบอกว่าอยากจะไกล่เกลี่ยเพราะว่าน้องสาวโพสต์เรื่องที่แต่งขึ้นมาก็อยากจะขอเยียวยาลุงด้วยลุงเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่าวันที่เกิดเหตุคือ12กรกฎาคมน้องผู้หญิงคนนั้นเรียกวินตอนนั้นเนี่ยคนออกจะหมดแล้วว่าจ้างให้ไปส่งที่โรงแรมตรงถนนแจ้งวัฒนะซอย21ลุงบอกลุงก็ขับไปไม่รู้ว่าเขาป่วยทางจิตลุงบอกว่าลุงขับเลาะไปตามถนนเลียบคลองบางพูดยอมรับนะว่าจุดนั้นมันเป็นทางลัดแต่เป็นทางลัดที่มีกล้องจรปิดแล้วทำไมลุงเลือกไปทางนั้นคือถ้าอ้อมไปถ้าไปทางปกติมันจะอ้อมระยะทางมัน8กิโลเมตรค่ารถ200แต่ว่าทางที่ลุงพาไปเป็นทางลัด2กิโลเมตรเองค่ารถแค่80บาทวันนั้นน้องเขาให้มา100นึงลุงอ่ะดีใจยังชมเขาเลยแหมน้องสวยแล้วก็ใจดีด้วยลุงบอกลุงไม่รู้เรื่องเลยนะที่เขาเอาไปโพสต์ลุงไม่ได้ติดตามโซเชียลจนมีทางเมืองทองอะค่ะเรียกลุงเข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลุงก็ชี้แจงไปตามที่มันเกิดขึ้นจริงทางเมืองทองก็ให้ลุงไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเมื่อ19กรกฎาคมจนเมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวของน้องคนที่โพสต์ติดต่อมาหาลุงแล้วบอกว่าลุงน้องหนูป่วยนัดลุงมาไกล่เกลี่ยวันนี้ที่โรงพักลุงบอกลุงไม่ติดใจนะถ้าเกิดว่าน้องเขาป่วยลุงให้อภัยได้ลุงเป็นคนใจดีคนนึงลุงคิดบวกถ้าไกล่เกลี่ยเข้าใจกันลุงพร้อมจะให้อภัยเนี่ยค่ะเป็นโพสต์ที่น้องเขามาโพสต์ขอโทษค่ะลองฟังเสียงของลุงวินค่ะลุงพัฒน
1: ์ผมไม่เล่นโซเชียลไม่อะไรจนทางศูนย์เมืองทองเรียกไปผมถึงรู้ว่ามันเกิดเรื่องกล่าวหาว่าลวนลามรูปขาเขาไหมไม่ได้ทำรถมีคาร์ดแล้วทางมันแคบด้วยถ้าทำงั้นก็ตกสะพานหรือตกอะไรทางมันแค่ระยะห่างแค่นี้
2: เขาติดต่อกลับมาว่ายังไงบ้างคะ
1: พี่สาวเขาบอกว่าน้องเขาป่วยผมก็ไม่ติดใจจะนั่นเขาหรอกเพราะว่าถ้าคนป่วยทางนี้ก็พอให้อภัยได้ผมก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งผมไม่เคยคิดผมคิดบวกตลอดทางช่องที่เขาลงผมอะต้องมาขอโทษผมอะเพราะว่าเขาก็มีส่วนที่เอาเรื่องไปลงไม่กองข่าวก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะว่าเรื่องอะไรรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าไปลง
0: ตอนนี้ก็ยังไกล่เกลี่ยกันอยู่นะคะที่สภ.ปากเกร็ดค่ะคือลุงเสียหายเยอะนะคะพอน้องโพสต์มาทัวร์ไปลงที่ลุงอะค่ะแต่ก็ยังมีชาวเน็ตที่เอ๊ะแล้วเกิดความสงสัยอย่างที่ไก่บอกแล้วก็พยายามตามหากล้องจรปิดก็ได้ภาพกล้องจรปิดมาก็คือน้องไม่ได้กระโดดลงจากรถ
3: แล้วก็ลุงเขาก็ไปส่งที่หน้าโรงแรมเป็นปกติ
0: ค่ะ
3: ไหนดูโพสต์ตอนที่น้องเขาขอโทษหน่อยสิโอ้โหสร้างเรื่องสร้างราวขนาดนี้ไหนโพสต์ขอโทษจากโพสต์เราเป็นคนที่โพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดขอโทษวินมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหายขอโทษสถานที่ผู้จัดคอนเสิร์ตและศิลปินที่เกี่ยวข้องขอโทษทุกคนเนื่องจากเราได้เติมแต่งเรื่องเพิ่มเติมจากเรื่องจริงบางส่วนที่เจอจึงทำให้มีผลกระทบกับทุกฝ่ายคืนวันนั้นเรารู้สึกกลัววิตกกังวลเป็นอย่างมากพี่วินพาไปทางมืดและเปลี่ยวไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะพาไปจึงลงวิดีโอไปอยากจะเตือนทุกคนตอนนั้นให้ระวังตัวแต่ก็มีการตกแต่งเรื่องเพิ่มเติมในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกลับที่พักตอนนั้นเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจึงไม่มีการแจ้งชื่อวินเบอร์วินหรือป้ายทะเบียนแหมแต่งเติมเรื่องก็คือมันมีการลักษณะพาไปในที่เปลี่ยวก็เลยกลัวแต่ก็ได้แต่งเติมเรื่องไป
0: ค่ะซึ่งถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ก็จะมีความผิดนะคะข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
3: น้องใจร้ายมากสงสารพี่วินเขามากเลยเขาทำงานสุจริตนะ
0: แล้วก็ต้องชื่นชมชาวเน็ตนะคะที่ช่วยกัน ไปหากล้องจรปิดตามไปเจอลุงแล้วคืนความเป็นธรรมให้กับลุงค่ะ
3: ใช่เราต้องยังไม่เชื่ออะไรในเบื้องต้นไว้ก่อนโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันแปลกๆอย่างนี้แหละฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่สมุทรปราการคุณผู้ชมอันนี้น่าเห็นใจมากเอาภาพต้นเรื่องขึ้นมาก่อนเป็นชาวบ้านผู้สูงอายุจะนั่งเมามอยกันหน้าบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกคือสืบเนื่องจากไม่รู้ใครวัยรุ่นหรือเปล่าชอบดีดลูกแก้วใส่กระจกบ้านใส่ประตูของบ้านชาว

0: บริจาคเลือดครั้งต่อไปจะไม่กลัวอีกแล้วครับนอกลูกส่งท้ายไปเกาหลีใต
1: ้ที่เห็นอยู่นี้เป็นคลิปจริงไม่ได้ใช้ AI ในการสร้างคลิปนะครับนี่คือหุ่นยนต์ช่วยสวมเสื้อผ้าให้กับคนคิดค้นโดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลีหรือค่ายตั้งอยู่ที่เมืองแทจอนและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวระบบหุ่นยนต์อ่อนนุ่มแบบเถาวัลย์สำหรับช่วยสวมเสื้อผ้าทำงานด้วยการพองตัวจากภายในและคลี่ตัวไปตามร่างกายของผู้สวมหุ่นยนต์เถาวัลย์ที่ใช้แรงดันอากาศนี้จะติดตั้งไว้ภายในเสื้อผ้าเมื่อได้รับแรงดันอากาศส่วนที่พับอยู่จะขยายตัวและเลื่อนผ้าไปคลุมร่างกายถามว่าคิดค้นหุ่นยนต์นี้มาเพื่ออะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนคิมนำกยุนนักศึกษาปริญญาเอกที่ไคและหัวหน้าทีมวิจัยเล่าว่าตอนที่ตัวเขากำลังปั่นจักรยานและฝนเริ่มตกแถมยังสะพายเป้อยู่ด้วยเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้มือทั้งสองข้างได้เขาเลยคิดว่ามันคงจะดีถ้าเสื้อกันฝนสามารถสวมให้เราได้โดยอัตโนมัติคิมนำกยุนบอกว่าหุ่นยนต์ที่คิดค้นขึ้นเปรียบเหมือนหุ่นยนต์เถาวัลย์และอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้และสวมเสื้อผ้าให้สามารถปีนป่ายไปตามรูปร่างของร่างกายโดยใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการสวมเสื้อผ้าทั้งชุดในอนาคตสามารถนำหุ่นยนต์นี้มาช่วยผู้สูงวัยผู้พิการหรือพนักงานในห้องปลอดเชื้อริวจีวานศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่ไคบอกว่าหุ่นยนต์นี้ได้แรงบันดาลใจจากเถาวัลย์ที่กำลังไต่ขึ้นหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยการขยายที่ปลายยอดแทนการขยับทั้งตัวช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้จะอยู่บนพื้นผิวที่มีส่วนโค้งงอหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบเถาวัลย์จึงสามารถลอดผ่านช่องแคบๆและขยายตัวไปพร้อมกับการปรับตัวตามรูปร่างของสภาพแวดล้อมรอบข้างเคลื่อนที่ได้โดยไม่เกี่ยงว่าพื้นผิวนั้นจะลื่นเหนียวหรือลาดเอียงนอกเหนือจากประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วทีมวิจัยยังมองเห็นศักยภาพในการนำไปใช้ในสถานที่ทำงานที่ความรวดเร็วในการสวมชุดและถอดชุดมีความสำคัญเป็นพิเศษเช่นสถานพยาบาลและโรงงานอีกไม่นานคิดว่าคงมีการคิดค้นหุ่นยนต์ช่วยคนอาบน้ำแปรงฟันครับ
2: ตอนนี้ผมก็ชาร์จมาแล้ว

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์

0: โฆษกรองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสและข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที
1: ่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริง
0: เวลา 19:48 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวลานทิพย์ทวาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charityที่บาซ่าครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสิรินธรซอโสธิคุณรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8 รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8 รูปสำหรับการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะยังมีชีวิตและเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8 รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3 ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัต

ณศาสดารามพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสามเณรที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้ในสนามหลวงพุทธศักราช2567และ2569มีอายุไม่เกิน22ปีบริบูรณ์จำนวน18รูปเป็นสามเณรจากสำนักเรียนวัดในกรุงเทพมหานครและสำนักเรียนจากวัดในจังหวัดต่างๆนาคหลวงเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีอุปสมบทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรรัชกาลที่2ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อปี2331จึงนับเป็นนาคหลวงองค์แรกต่อมาสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายหลักเกณฑ์นาคหลวงมาสู่สายปริยัติธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยสามเณรรูปใดที่สามารถสอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคในขณะอายุยังไม่เกิน22ปีจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาเป็นนาคหลวงนาคหลวงจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่คือสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาและประชาชนที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงและถาวรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ด้วยแนวคิดวิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้ประกอบการร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญจำนวน5รูปประกอบด้วยพระปริยัติวรานุกูลปัญญาวีระเมธีเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและเลขานุการเจ้าคณะภาค2มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีสิทธิวิเทศทวัชชัยธรรมชโยเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีเจ้าอาวาสวัดมหาพฤทธารามวรวิหารกรุงเทพมหานครและเจ้าอาวาสวัดเหมอัศวารามสาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระสุธีรัตนบัณฑิตสุทิศอาภากโรเป็นพระราชสุทธิวัชระสุธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครและคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือมจร.มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูป
พระอุดมบัณฑิตสมศักดิ์สุทธิยานเมธีเป็นพระราชอุดมวัชระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและรองเจ้าคณะภาค6มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปและพระครูศรีวชิรสุธีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นามว่าพระศรีวชิรธรรมสุธีสถิตณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษามีโรงเรียนบ้านหินตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมูลนิธิร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนจากนั้นเดินทางไปยังบ้านสาละวะหมู่4ตำบลไร่โว่ซึ่งได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และมีการให้ความรู้ดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาละวะที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรจำนวน704ครัวเรือนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสนพ่ององคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลตามที่มูลนิธิภูบดินทร์ดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวพระดำริตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม226คนในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,175 คนในการนี้ได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากสนองพระดำริเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์
ัฒน์มหาวชิระราชธิดาและระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569โดยจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับเลขาธิการกปร.และคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชในการติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยขุดคลองระบายน้ำ3สายพร้อมขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัวคลองท่าเรือหัวตรุษรวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำและสะพานรถยนต์ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้งพร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบลมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2566ในระยะแรกกรมชลประทานได้ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและสระเก็บน้ำดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ65และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม11โครงการตอนบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวางประมาณ800ครัวเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,450 ไร่และมีแผนดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพุกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำจากนั้นเยี่ยมชมสวนทุเรียนของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่4ไร่โดยสูบน้ำมาสำรองไว้ในบ่อกักเก็บน้ำสำหรับรดน้ำแบบสปริงเกอร์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,667 กิโลกรัมต่อปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยทรงรับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือฎีกาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ18โครงการ
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
0: วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตสำหรับวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองจำนวน111คนได้โลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่

ัดโสมนัสวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทีมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟต์จำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามอำเภอแกลงจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรมาอย่างยาวนานทำให้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้แจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดทั้งนี้ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพ

0: เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
2: รับข้อเสนอพิเศษถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Future Mass Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Future Mass Friend จากอังกฤษ
4: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
5: หนูไม่รู้นะว่าพี่คิดจะทำอะไรอ่ะแต่อย่าลงไปที่นั่นเลยจะดีกว่าม
6: าช้าจังนะโก้
7: ให้ฉันรอสักนาน
8: เลยพวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
9: ฮะผมว่าพี่โก้น่าจะโดนหักหลัง
10: พวกเรารู้เลยนะว่าแกมาตามหาพ่อที่ปอยเป
11: รตอ่ะพวกมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
12: ต่อมาได้ยังไงวะเนี่ย
13: ระวังเปล่า
14: ดีบาย
15: มาเกมโกงเกมคืนนี้ 20:30
16: นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
18: ทำไงจะรสดีกัน
19: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
20: Excuse me. Who's that?
21: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ่ะคุณผู้ชมขอออกตัวในฐานะแฟนละครว่าอนุญาตให้เจ้าบ่าวคลั่งรักพระเอกณเดชน์พาภรรยาคนสวยไปฮันนีมูนได้เพราะที่หน้าจอประกาศแล้วว่า2หัวใจผลงานของพี่แบร์กับพระเอกน้องรักเจมมากำลังจะออนแอร์ให้หายคิดถึงแล้วค่ะ
1: พระนางณเดชน์คุกิมิยะอแมนดาออฟดัมและเจมมาทำแฟนละครนั่งไม่ติดกับทีเซอร์ละคร2หัวใจจากค่าย6ซีเอียวที่ปล่อยมันฮุกทั้งฉากบู๊แอคชั่นและดราม่าเข้มข้นมาเรียกน้ำย่อยให้ร้องว้าวแถมทัพนักแสดงยังอัดแน่นจัดเต็มทุกมิติสั่งลุยทุกอารมณ์ปักหมุดรอชมพร้อมกัน11สิงหาคมนี้บอกเลยห้ามกระพริบตาค่ะ
2: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนเต็มที่มากๆเลยนะคะก็ตื่นเต้นที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมกันละค่ะ
3: ใช่ก็จริงๆความรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะก็ถ้าคนดูได้ดูก็คงจะรู้สึกว่ามันเป็นละครอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามมากๆนะครับผมมันเป็นอะไรที่ใหม่มาก
4: ๆไม่อยากให้พลาดว่าตัวละครจะเจอกับใครเจอกับอะไรแล้วจุดจบของแต่ละคนจะเป็นยังไงอันนี้อยากจะให้ฝากดูเลยครับ2หัวใจครับ
1: คู่สาวสวยอุ้มแบมพร้อมพี่กิตติสิงหาปัตและสายฝนชีช้างรวมด้วยคุณอามวิบูลีรัตนขจรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ช่อง3มาจอยกับงาน Thailand Content Market 2026พร้อมประกาศศักยภาพทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์และนิวส์ของช่อง3ไปสู่ระดับสากลงานนี้อุ้มแบมพี่กิตติพี่สายฝนยิ้มกว้างพอได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีสุดๆเลยค่ะ
5: ครับก็เป็นตัวแทนของช่อง3ได้มานำเสนอครอบครัวข่าว3เราก็ให้ความสำคัญกับข่าว
6: ว่าติดตามช่อง3คือได้ทั้งสาระความบันเทิงจาก3มิติ
7: เป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้มา represent ช่อง3ค่ะก็เป็นอีกงานนึงที่ทำให้เราได้พบปะแฟนๆของเราด้วยก็ฝากทุกคนติดตามหลังจากนี้ก็มีอีกแน่นอนเองก็มีละครค่ะ The Running เงินงานความรักนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่
1: สาวนุ่มฟูพายรีลดาแทนดวงแก้วพลิกโหมดรับชาเลนจ์ใหม่เข้าห้องอัดซ้อมร้องเพลงสุดปัง

0: ที่งานนี้ทั้งคู่ยอมรับว่าไม่เคยร้องเพลงสไตล์นี้มาก่อนแต่รับปากว่าเอาอยู่แคมสปอยฟังได้ทุกเจนการันตีแฟนๆสนุกคาดไม่ถึงแน่นอนกับโชว์นี้ในงาน Girls Cup Presented by Mama ค่ะ
1: สนุกมากค่ะสนุกกว่าปีที่แล้วอีกค่ะเพราะว่าเพลงปีนี้มันมีความแตกต่างจากปีที่แล้วอีกนะท่านว่าแล้วก็ยิ่งสอบก็ยิ่งสนุกเอนจอยมากก็เซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยเพลงนี้เลยหรออะไรเงี้ยคือถ้าทุกคนได้ฟังพวกเราแบบเพอร์ฟอร์มกันน่าจะชอบ
2: สนุกมากบอกเลยว่าเพลงนี้เรียกเอเนอร์จีพายตื่นเลยเมื่อกี้โหเต็ม10ได้ร้อยค่ะเพลงนี้แบบเจนวายเจนวายทุกคนทันแน่นอนก็เดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้พวกเราก็ฟิตซ้อมเต็มที่นะคะทั้งร่างกายแล้วก็โชว์ที่จะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะรับรองว่าทุกคนจะชอบมากๆแน่นอนนะคะ
0: ผู้พระนางกระทิงขุนรงค์ก้าวสุภัสราเปิดฉากแอคชั่นกลางหน้าผาแบบหวาดเสียวกับซีนหนีตายสุดระทึกที่หนุ่มกระทิงจัดเต็มคิวบู๊เล่นจริงเจ็บจริงขณะที่เบื้องหลังยกเทคนิควิชวลโปรดักชันมาสร้างภาพและมุมกล้องให้เรากับอยู่บนหน้าผาจริงเรียกว่าโปรดักชันครบเครื่องทั้งมันทั้งอลังการห้ามพลาดในเกมกงเกมค่ะ
3: เป็นถ่ายแบบเวอร์ชวลครับผมเราก็ถ่ายในสตูดิโอครับเทคโนโลยีใหม่ครับตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยครับอย่างมากผมก็ถ่ายเป็นกรีนแล้วกับบลูครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าสำหรับนักแสดงนะเราจินตนาการได้เยอะ
4: ถือว่าเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ของวงการบ้านเราจริงๆอยากเข้าแทนทิงเลยอะ
5: บูเป็นไงบ้าง
3: หนักลมจริง
6: ก็ได้แผลด้วย
3: แต่โอเคกว่าผาจริงๆอ่ะ
4: อยากให้ enjoy ไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้ดูฉากนี้ค่ะอยากให้รอดูพร้อมๆกันว่าเออเขาแบบ amazing จริงๆค่ะ
7: พรุ่งนี้18:58 นพลาดไม่ได้กับคุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสสสตอนหวานน้อยหน่อยลูกคุณแม่ขอสวัสดีค่ะ
8: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: ฉันจะไปปล่อยเป็ด
1: ฮะไปปล่อยเป็ดตอนนี้เนี่ยนะ
2: เร็วครับเห็นลิซ่าบ้างไหม
3: เห็นแวบๆเมื่อเช้าอ่ะ
1: ไอลิซมันให้ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับไฮยีน่ากรุ๊ปที่ปล่อยเป็ดอะไรสักอย่างครับ
2: เดี๋ยวนะนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่พี่โก้ไปเขมรมา
4: พี่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
5: พี่รีบบอกผมมาให้หมดเลยนะ
6: ทุกคนที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อคนภายนอก
7: ทุกคนจะได้รับเงินเดือน 25,000
8: แล้วงานนี้จะให้ทำอ่ะคืออะไร
9: พี่สารเพื่อนรักของผมนะครับพี่จะให้ผมอยู่เฉยๆผมทำไม่ได้หรอกพี
10: ่ถ้าฉันรู้ว่ามันเป็นคอนเซ็ปเตอร์ฉันก็ไม่สมัครแล้วหรอก
11: ข้ามควรไปมันก็ไม่ได้อะไร
8: นี่พี่รู้จักคนที่ชื่อหลุยไหม
12: คนมีเรื่องกับไอ้หลุยอ่ะ
13: ไม่รอดสักราย
14: ถ้าพวกมันรู้ว่าเราเข้าไปตามหาใคร
15: คิดว่าลิสาจะโดนอะไรบ้าง
8: มือถืออยู่ไหน
16: มือถืออะไร
8: ก็มือถือที่เธอแอบเอาเข้าไปโทรในห้องน้ำไงส่งมือถือมาให้พี่เดี๋ยวนี
16: ้พี่พูดเรื่องอะไรอ่ะหนูไม่รู้เรื่อง
8: มีคนไปบอกว่าเธอแอบเอามือถือออกมาถ้าไม่อยากโดนผู้คุมเล่นแบบวันก่อนส่งมือถือมาเดี๋ยวนี
16: ้แล้ว

0: ค้นตัวมันลุกขึ้นมา
1: อย่าคิดว่าแกทำยอดดีแล้วจะทำอะไรก็ได้นะ
0: แต่ฉันค้นเจอโทรศัพท์มือถือ
1: คราวนี้แกถูกจับขังดื่มแน
0: ่ไม่มีครับ
1: ค้นดูของให้หมด
2: หนูไม่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นหรอก
1: เจอไหม
0: ไม่มีครับ
3: แต่ฉันเห็นกับตาเลยนะว่ามันเอาโทรศัพท์ออกมา
1: ค้นตัวมันด้วย

0: เจอเขาหัวหน้า
1: แกโกหกฉันเหรอ
2: หนูเห็นจริงๆนะหนูไม่ได้โกหก
1: มึงมานี่เลย
2: หนูพูดจริงไม่จะทำให้หนูเลยไม่หนูพูดจริง
3: เกือบไปแล้วไง
4: แล้วพี่ซ่อนมือของหนูไว้ไหนอ่ะ

0: ้ยเฮ้ยอีกนานปะเนี่ยช่างเมื่อยแล้วอ่ะยุงเยอะ
1: จะยืนทำไมก็นั่งสิก็ยืนเก๊กอยู่ได้เ
0: ออแหมก็ชุดมันสวยบรรยากาศก็ได้ป่ะขอนิดนึง
2: โกแกแน่ใจนะเว้ยว่าจะให้ฉันเนี่ยไปกับพวกเจ้าหง
3: เออฉันดูแลตัวเองได้เว้ยพวกนั้นยังเด็กนะเว้ยแกไปด้วยพวกนั้นเนี่ยฉันยังอุ่นใจ

0: แล้วนี่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าไปกันถูกอีกตึกนึงมันอยู่ห่างไปตั้ง15โลนะ
1: ไม่ต้องห่วงนะเทคโนโลยีสมัยนี้ของมันแรงนี่ดูของพวกผมมันถึง
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยไหมครับผู้กอง
2: yes ไปดิขึ้นรถ
3: ไปเจอหรือไม่เจอริสายังไงรีบส่งข่าวมาเลย
4: รีบเจอมาสิ
3: ระวังตัวด้วยแล้วกัน
2: เร็วหน่อยไปถูกให้มันจับได
3: ้ออกไป
1: ช่วย
3: ช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่ว

0: ชื่ออบใช่ไหมเราอ่ะพี่ชื่อลิสานะขอบคุณนะที่ช่วยอ่ะถ้าโดนจับได้สงสัยโดนขังที่ห้องใต้ดินอีกเป็นอาทิตย์แน่ห้องใต้ดินเหรออ
1: ืมไอ้พวกเนี้ยเวลาใครทำอะไรผิดร้ายแรงมันก็จะล่างไปขังที่นั่นบางคนโดนยาวเป็นเดือนๆก็มีบางทีก็มีพวกที่แต่งตัวดีๆมาด้วย
2: เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเอกครั้งสุดท้ายอ่ะฉันได้ยินว่าคุณหลุยจับตัวมันไว้ได้เอาจริงๆฉันก็ไม่รู้หรอกนะเว้ยว่าเอกไปทำอะไรเขาไว้แต่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน
0: ่ๆพวกแต่งตัวดีๆที่ว่ามีคนชื่อหลุยป่ะ
1: มีหนูได้ยินผู้คุมเขาคุยกันว่าเขาเป็นเจ้าของ

0: ที่นี่อ่ะพี่ถามทำไมอ่ะที่พี่สมัครงานที่เนี่ยพี่ต้องการจะตามหาคนพี่ได้ยินว่าคนที่จับตัวเขามาที่นี่ก็คือคนชื่อหลุยโอบตอนที่โอบถูกขังมีคนอื่นอยู่อีกไหมหนูไม่รู้นะว่าพี่คิดจะทำอะไรอ่ะแต่อย่าลงไปที่นั่นเลยจะดีกว่า
1: โอ๊ยแนวไม่ค่อยจะไหลร้อนก็ร้อน

0: ทษทีนะเจ๊อดทนหน่อยนะครับพวกเราลิสา
1: เจ๊ไม่ยืนแล้วเหรอไหนว่าทูมไรเดอร์ไง
2: ไม่ไหวแล้วว่ะ

0: ้ยเดี๋ยวครับผู้กอง
1: พวกเรากันเองครับเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันจะพาเราเข้าไปข้างในยกปืนไปครับพวก
2: ไป

0: ถ้าพี่ลงไปอ่ะพี่โดนจับแน่ข้างล่างมียามเฝ้าตลอดเฮ้ย
1: ไอ้เป่าอีกกี่โลขับตรงไปเรื่อยเลยอีกไม่เกิน1กิโลถึงแล้วแหมไอ้ตัวขยายสัญญาณนี่ดีจริงๆนะเนี่ยยังชัดแจ๋วเลยเจ๊ดูดิ
2: เออขับดีๆแล้วกัน

0: ายช้าจังนะโก้ฉันรอสนานเลย
1: นี่นะหักหลังผมพวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
2: ฮะอะไรนะพี่โก้พี่โก้พี่โก้ยินไหมเนี่ยไอ้โก้ไอ้โก้ว่าไงบ้างน้องพี่โก้บอกให้หนีไป
1: เฮ้ย
2: ผมว่าพี่โก้น่าจะโดนหักหลัง
0: ทำดีมากไอ้อู
3: ยินดีรับใช้ท่านรองเสมอครับเออไล่พวกที่ไปตึกนู้นรองเอาไงดีครับ
2: เฮ้ยพ่อดูดิฮัลโหลพี่โก้ได้ยินผมไหมพี่โก้
4: เดี๋ยวพวกมันก็แหกมากันหมดหรอก

0: พี่เชนผมว่ารีบหนีกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันก่อให้แน่นๆนะครับ
1: ไปพวกมันรู้ตัวแล้วยิง
2: ใช่ไหมว่าอย่าลงไปที่นั่นน่ะ
3: คนที่พี่ตามหาอยู่อ่ะคือพ่อพี่เองพี่คิดว่าพ่อพี่น่าจะถูกขังอยู่ข้างล่างที่ห้องใต้ดินนั่นน
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีหรอกพี่หนูโดนจับขังไป 2-3 ครั้งที่หนูเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่คิดจะหนีไม่มีคนนอกที่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ถูกขังอยู่เลยนะ
3: แต่เมื่อกี้นี้พี่เพิ่งเห็นเพื่อนพี่ลงไปข้างล่างเองนะถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วเพื่อนพี่จะลงไปทำไมอ่ะ
2: พี่ลิสาครั้งสุดท้ายที่หนูโดนจับลงไปมันไม่มีคนถูกขังอยู่เลยนะพี่

0: พี่จะไปไหนพี่จะรู้ไปช่วยไอโก้ใจเย็นก่อนดิพี่ตั้งสติก่อนแล้วพวกเรารออะไร
1: รอให้โก้เพื่อนพี่ตายก่อนเหรอ
0: เราที่สามไม่ใช่เพื่อนผมเหรอขืนมุ่งบ่ามทำอะไรไม่คิดตอนนี้เพื่อนเราได้ตายทั้งคู่แน่
2: ใช่พวกมันดักเล่นงานเราขนาดนี้ขืนบุกเข้าไปต้องโต้ก็ตายสถานเดียวรอให้ชัวร์ก่อนไหมว่าพวกมันจะต่อรองอะไรมา
3: ใครโทรมาอีกวะเนี่ยโหลใครครับ
4: อ่างเปาฉันเอง
3: เฮ้ยไอ้ลิ้น

0: ลิสแกโอเคใช่ไหม
1: มังกรเหรอ
0: ลิสพวกเรารู้เลยนะว่าแกมาตามหาพ่อที่ปอยเปตอ่ะแกอยู่ที่ตึกคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหม
1: พี่พวกแกมากับไนโก้ใช่หรือเปล่าอ่ะ
0: ใช่แกรู้ได้ไง
1: ฉันเห็นนายนั่นเข้ามาในตึกที่ฉันทำงานอยู
0: ่โอเคลิสแกฟังดีๆนะตอนนี้พี่โก้ถูกจับไปแล้วแกห้ามทำอะไรเสี่ยงเด็ดขาดเลยนุ้ยเดี๋ยวพวกฉันกำลังหาทาง

เสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: คอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตก ก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
0: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.